0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจไทยและมาเลเซียเห็นพ้องในการวางแนวทางพัฒนาโครงการรั้วชายแดนแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดน2ประเทศ
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนกล่าวหาซาอุดิอาระเบียว่าเปิดปฏิบัติการทางอากาศและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของเยเมนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7รายไทยชนะเกาหลีใต้3-2เซตการันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษเมื่อวานนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันแรกโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการว่าได้พิจารณารายละเอียดงบประมาณของหน่วยงานรับงบประมาณจำนวน 3,286 หน่วยโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจคำนึงถึงความคุ้มค่าความพร้อมของหน่วยงานฐานะทางการคลังและหลักธรรมาภิบาลนอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงของโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความขัดแย้งในตะวันออกกลางบริหารจัดการหนี้สาธารณะในระยะยาวเพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังรองรับวิกฤตในอนาคตรวมถึงทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนเพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐโดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวมกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอได้หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำวงเงินไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็น
3: พิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่ความต้องการของประชาชนตลอดจนคำนึงถึงฐานะการคลังเสียภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
2: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
4: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
2: สำหรับวันแรกที่ประชุมผ่านการพิจารณามาตรา1ถึงมาตรา13งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจากทั้งหมด41มาตราและจะพิจารณาต่อในวันนี้และวันพรุ่งนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ไทยและมาเลเซียเห็นพ้องในการวางแนวทางพัฒนาโครงการรั้วชายแดนแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดน2ประเทศอย่างมีเอกภาพและสอดคล้องกันนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเป็นการร่วมกันยกระดับความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนของ2ประเทศซึ่งฝ่ายมาเลเซียมีท่าทีตอบสนองที่ดีโดยเฉพาะมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทย คือโครงการรั้วความมั่นคงที่จะดำเนินการร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนอีกทั้งจะร่วมกันแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกที่มีความแม่นยำและทันต่อเหตุการณ์นำไปสู่การรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีขณะเดียวกันยังเตรียมนำโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของไทยและมาเลเซียมาทบทวนและเชื่อมโยงกันผ่านที่ประชุมคณะกรรมการร่วมทั่วไปไทยมาเลเซียในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้เพื่อเชื่อมโยงการค้าชายแดนอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้ยืนยันความพร้อมในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งฝ่ายมาเลเซียอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกผู้อำนวยความสะดวกที่เหมาะสมพร้อมทั้งเตรียมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพูดคุยเพื่อสร้างสันติภาพได้มากขึ้น
0: นายกรัฐมนตรีระบุการเนรเทศชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายขณะที่กระทรวงมหาดไทยจะตรวจสุสานชาวยิวทั่วประเทศพร้อมขยายผลตรวจสอบทุนต่างชาติและนอมินี
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการมีคำสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นการดำเนินการตามกฎหมายเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติการหรือความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรส่วนนายยาคอฟโอฮายอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกในประเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแต่ขณะนี้ยังไม่เห็นเอกสารการอุทธรณ
4: ์ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายก
5: ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทรานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบว่าสุสานแห่งนี้เคยได้รับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองนอกจากนี้ได้สั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศประมาณ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย
6: เรื่องสุสานเนี่ยเขาขออนุญาตในการดำเนินการเนี่ยปี64แต่ว่าในปี66เนี่ยใบอนุญาตนั้นหมดอายุไปเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตพอมายื่นขอต่อเสร็จปุ๊บท่านนายอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาต
5: ขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ขยายผลตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของชาวต่างชาติโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกรณีทุนเทานอมินีและการอำนวยความสะดวกโดยคนไทยในการประกอบธุรกิจหรือขอรับใบอนุญาตโดยมิชอบโดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่มบริษัทต่างชาติ 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายชื่อที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะตรวจสอบว่าเป็นการให้ใช้ชื่อโดยสมัครใจหรือถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทย Plus คาดว่าจะใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส 4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันนี้จะหารือกับนายเอกนิตินิติธันประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอลเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้าง
7: สิ่งที่เราเสนอไปก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนของภาครัฐที่จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะไตรมาส4ในช่วงปลายปีนี้ครับว่าสรุปแล้วแนวทางจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สามารถบอกได้เลยคือแน่นอนการสนับสนุนค่าโรงแรมวอยเชอร์ก็คือคูปองได้รับแน่นอนและเพิ่มอันนี้เห็นพร้อมต้องกันนะว่าจะเพิ่มเป็น 1,000 บาทจากโครงการก่อนหน้านั้น500บาทโดยที่ได้การสมทบของประชาชนก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
0: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูลดดอกเบี้ยและลดภาระผู้ค้ำประกันหวังช่วยครูมีเงินเพียงพอดำรงชีพนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ครูเหลือร้อยละ 3.5 ปัจจุบันมีครูลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 80,000 รายและมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มอย่างต่อเนื่องส่วนแนวทางการแก้ปัญหาในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มหารือและจัดทำบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดต่างๆเพื่อวางระบบแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาพรวมอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังได้หารือถึงหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนของครูโดยเฉพาะเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีเงินเหลือเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของเงินเดือนที่ต้องปรับให้สอดคล้องกับภาระหนี้และรายได้ของครูแต่ละรายนอกจากนี้ยังจะหาแนวทางปรับปรุงระบบค้ำประกันให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายพร้อมทั้งสร้างกลไกป้องกันไม่ให้ปัญหาหนี้สินของบุคคลหนึ่งส่งผลกระทบลุกลามไปยังผู้อื่นต่อไป
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่หมู่6วัดเขาแจงบงตำบลสะตอนอำเภอสอยดาวจังหวัดชนบุรีที่หมู่4โรงเรียนบ้านชากนาตำบลเขาซกอำเภอหนองใหญ่จังหวัดตราดที่หมู่4บ้านสลักคอกตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าจำหน่ายบุหรี่เถื่อนผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569สามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ14.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิด
13: ก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการทางอากาศและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของเยเมนรวมถึงเรือนจำในเมืองอัลฮัชทางตอนเหนือของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ7 รายขณะที่ซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้ออกมายืนยันเกี่ยวกับปฏิบัติการดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางการสู้รบอย่างดุเดือดระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับกองกำลังของรัฐบาลเยเมนเพื่อแย่งชิงพื้นที่ใกล้ช่องแคบบับอัลมันเดฟหนึ่งในเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญที่สุดของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางใต้สุดของทะเลแดงโดยการสู้รบในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า300 รายและหลายครัวเรือนต้องพยพออกจากพื้นที่
1: กระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยว่าท่าอากาศยานนานาชาติสุกาโนฮัตตารวมถึงท่าอากาศยานอีก4 แห่งในพื้นที่ใกล้กรุงจาการ์ตาและบนเกาะชวากลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วในช่วงเช้ามืดวันนี้หลังต้องปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนื่องจากผลกระทบของเท่าภูเขาไฟอานักกรากะตัวที่ปกคลุมน่านฟ้าภูเขาไฟอานักกรากะตัวเริ่มปะทุขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าถ่านและลาวาออกไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรก่อนจะเกิดการปะทุรุนแรงอีกครั้งในวันอาทิตย์จนทำให้ท่าอากาศยานของอินโดนีเซียทั้งหมด8 แห่งต้องระงับการให้บริการส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินเกือบ 3,000 เที่ยวและทำให้ผู้โดยสารตกค้างกว่า 340,000 คนอย่างไรก็ตามยังคงมีท่าอากาศยานอีก2 แห่งปิดทำการอยู่ซึ่งสายการบินต่างๆต้องเร่งจัดตารางการบินใหม่เพื่อนำผู้โดยสารที่ตกค้างกลับไปยังจุดหมายปลายทาง
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกาหลีเหนือและรัสเซียเปิดใช้สะพานถนนระหว่างทั้ง2 ประเทศเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยสะพานดังกล่าวทอดข้ามแม่น้ำตูเมนซึ่งมีความยาวประมาณ1 กิโลเมตรและมี2 ช่องจราจรถือเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียที่แน่นแฟนมากขึ้นหลังเกาหลีเหนือส่งทหารไปร่วมรบในสงครามรัสเซียยูเครน
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ25ของโลก3-2เก็บเพิ่มอีก2 คะแนนรวม2 นัดเป็น5 แต้มการันตีเข้าสู่รอบ8 ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วตัวนัดต่อไปนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับไต้หวันวันที่9 กันยายนเวลา 11:30 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนามที่9ที่สนามเซอร์กิตเดอเนเวสมันยีครูซประเทศฝรั่งเศสก้องสมเกียรติจันทรายอดนักปิดชาวไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC ทำผลงานเรสแรกต้องออกจากการแข่งขันทันทีหลังปล่อยตัวเนื่องจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของรถแข่งมีปัญหาก่อนเรสที่2บิดคว้าอันดับ14มาครองได้สำเร็จหลังมีสัญญาณธงแดงในช่วง3 รอบสุดท้ายประเดิมเก็บ2 คะแนนสำคัญจากสนามนี้สนามต่อไปสนามที่10แข่งขันที่เครโมนาเซอร์กิตประเทศอิตาลีระหว่างวันที่25-27 กันยายนนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางเข้ารายงานตัวที่โรงแรมทาราปาร์ครีโซเทลจังหวัดปทุมธานีโดยโค้ชวังชวัชชัยดำรงอ่องตระกูลผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าสภาพร่างกายของนักกีฬาไม่กังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักอย่างคัคคณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรโดยเป้าหมายในรอบแรกทีมชาติไทยตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6 คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20วันที่16 กันยายนพบคีกิสถานเวลา14 นาฬิกาวันที่20 กันยายนพบฮ่องกงเวลา14 นาฬิกาและวันที่23 กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา17:30 น.นายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายกันตพลเลิศล้ำสกุลการผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคนิคสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10-20 กันยายนนี้โดยเยาวชน18 คนจากประเทศไทยจะเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของสโมสรกัมบะโอซาก้า พร้อมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนของสโมสรระดับชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและมีโอกาสได้เข้าชมเกมฟุตบอลเจลีกคู่ระหว่างกัมบะโอซาก้าพบกับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพสู่โอกาสในการเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรชั้นนำในอนาคตพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคเหนือจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 น.
15: 1 นาทีกับกปท.การขับรถในขณะง่วงนอนนั้นส่งผลต่อสมรรถภาพในการขับรถเท่ากับการเมาแล้วขับเพราะประสาทสัมผัสทุกอย่างช้าลงส่งผลต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาดแตะเบรกหรือหักรถหลบหลีกได้ช้ากว่าปกติซึ่งอาการหลับในมักเกิดบนเส้นทางตรงที่มีระยะทางไกลหากขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและผู้ขับขี่วูบหลับหรือหลับในประมาณ 3-5 วินาทีจะทำให้รถวิ่งโดยปราศจากการควบคุมเป็นระยะทางกว่า100เมตรเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้หากพุ่งชนรถและวัตถุอื่นบนถนนแรงปะทะจะเท่ากับการตกอาคารสูง10ชั้นโดยเฉลี่ยคนส่วนใหญ่จะทนต่อการง่วงนอนได้ประมาณ20นาทีเมื่อผู้ขับขี่เริ่มง่วงนอนควรหาที่จอดรถบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อพักหลับหรือปรับเปลี่ยนอิริยาบถจะช่วยคลายอาการง่วงนอนและป้องกันการหลับในที่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่2พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนหลังคาเป็นหลังคาทรงไทยมุงกระเบื้องเคลือบสีพระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระบรมราชวงศ์เช่นเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเมื่อพุทธศักราช2498พระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อพุทธศักราช2551พระบรมศพสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2559และปัจจุบันเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนโรคเบาหวานโรคเบาหวานภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานๆพบว่าทำให้เกิดหลอดเลือดแดงทั่วร่างกายแข็งได้ดังนั้นผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบได้มากกว่าคนปกติ 2.5 ถึง 4 เท่าประชากรไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวนมากเพราะประเทศไทยมีผลไม้หลายชนิดอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีซึ่งก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้อาหารไทยก็มักมีรสชาติหวานหลากหลายชนิดให้เลือกรับประทานการดื่มน้ำอัดลมและเหล้าเบียร์เป็นประจำก็ทำให้เกิดโรคเบาหวานได้เช่นกันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมความแข็งแกร่ง SME ค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: บทอ่านจากพระโอรสารตามคำบอกเล่าของนบุญมัทธิวบทที่1ข้อ18ถึง23เรื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นดังนี้พระนางมารีพระมารดาของพระองค์มั่นกับโยเซฟแต่ก่อนที่ท่านทั้งสองจะครองชีวิตร่วมกันปรากฏว่าพระนางตั้งครรภ์แล้วเดชะพระจิตเจ้าโยเซฟคู่มั่นของพระนางเป็นผู้ชอบธรรมไม่ต้องการฟ้องหย่าพระนางอย่างเปิดเผยจึงคิดถอนมั่นอย่างเงียบๆขณะที่โยเซฟกำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็มาเข้าฝันกล่าวว่าโยเซฟโอรสกษัตริย์ดาวิดอย่ากลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาของท่านเลยเพราะเด็กที่ปฏิสนธิในครรภ์ของนางนั้นมาจากพระจิตเจ้านางจะให้กำเนิดบุตรชายท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูเพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสผ่านประกาศกจะเป็นความจริงว่าหญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์และจะคลอดบุตรชายซึ่งจะได้รับนามว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเรา

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารสัปดาห์ที่23พระศาสนาจักรฉลองแม่พระบังเกิดเดิมทีเดียวการฉลองวันนี้เป็นวันฉลองวันคล้ายวันเสกวิหารนบุญานาที่กรุงเยรูซาเล็มและเล่าสู่กันฟังว่าเป็นบ้านของนบุญยอจิมและอนาการบังเกิดของพระแม่มาเรียเป็นการเตรียมการบังเกิดขององค์พระคริสต์เจ้าความศรัทธาต่อพระแม่มาริยานำเราไปหาพระเยซูเจ้าเสมอและมีจุดสุดยอดอยู่ที่บูชามิสซาบทอ่านที่1จากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรมพระเจ้าบันดาลให้ทุกสิ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์พระองค์ให้เขาเป็นภาพลักษณ์ของพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์พระองค์เป็นพระบุตรคนแรกของผู้มีความเชื่อซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งทุกคนก็เป็นบุตรบุญธรรมและพระองค์ประทานพระสิริรุ่งโรจน์ให้เขามีต้นไผ่ชนิดหนึ่งที่เมื่อปลูกหน่อต้องใช้ระบบเวลารอ5ปีก่อนที่ต้นจะโผล่ขึ้นจากดินในช่วง5ปีนี้รากของมันแผ่ออกไปเป็นหลายสิบเมตรและเมื่อร่มโผล่ขึ้นมาจากดินก็สูงขึ้น15เมตรภายใน 2-3 อาทิตย์ทั้งนี้เพราะว่ามันมีความพร้อมฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราคริสตชนถูกฝังไว้กับพระคริสต์เจ้าเราก็จะเจริญขึ้นในความเชื่อและจะได้กลับคืนชีพพร้อมกับองค์พระเยซูเจ้าด้วยพระวารสารวันนี้จากจุดหนังสือพระวารสารนักบุญมัทธิวเทวดามาหาท่านโยเซฟขณะที่ท่านสงสัยเรื่องพระแม่มารีตั้งครรภ์และบอกว่าโยเซฟเอ้ยอย่ากลัวที่จะรับพระแม่มารีเป็นภรรยาของท่านเพราะเด็กชายที่ประสูติในครรภ์ของพระแม่มารีมาจากองค์พระจิตเจ้าและท่านจงตั้งชื่อว่าเยซูเพราะพระองค์จะช่วยประชากรให้พ้นบาปนับเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการที่สองที่พระผู้เป็นเจ้าใช้เพราะว่าแผนการแรกนั้นอดัมและเอวาทำให้แผนการล้มเหลวดังนั้นพระองค์จึงใช้แผนการที่สองคือส่งพระผู้ไถ่มาไถ่บาปพวกเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: บทภาวนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
1: และขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญข้าแต่พระเจ้า

0: มีความเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นเป็นการเทิดพระเกียรติพระนามของพระองค์และขอพระองค์โปรดประทานพระพรที่ข้าพเจ้าทั้งหลายประสงค์จะได้รับผ่านบุญญราศีด้วยเถิดอาเมน
1: บุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
2: ช่วยวิงวอนเตือน
1: บุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
2: ช่วยวิงวอนเตือน
1: บุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
2: ช่วยวิงวอนเตือน

0: วัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารสัปดาห์ที่23พระศาสนาจักรฉลองแม่พระบังเกิดเดิมทีเดียวการฉลองวันนี้เป็นวันฉลองวันคล้ายวันเสกวิหารนบุญนานาที่กรุงเยรูซาเล็มและเล่าสู่กันฟังว่าเป็นบ้านของนบุญยาจิมและอานาการบังเกิดของพระแม่มาริยาเป็นการเตรียมการบังเกิดขององค์พระคริสต์เจ้าความศรัทธาต่อพระแม่มาริยานำเราไปหาพระเยซูเจ้าเสมอและมีจุดสุดยอดอยู่ที่บูชามิสซาบทอ่านที่หนึ่งจากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรมพระเจ้าบันดาลให้ทุกสิ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์พระองค์ให้เขาเป็นภาพลักษณ์ของพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์พระองค์เป็นพระบุตรคนแรกของผู้มีความเชื่อซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งทุกคนก็เป็นบุตรบุญธรรมและพระองค์ประทานพระสิริรุ่งโรจน์ให้เขามีต้นไผ่ชนิดหนึ่งที่เมื่อปลูกหน่อต้องใช้ระบบเวลารอ5ปีก่อนที่ต้นจะโผล่ขึ้นจากดินในช่วง5ปีนี้รากของมันแผ่ออกไปเป็นหลายสิบเมตรและเมื่อร่มโผล่ขึ้นมาจากดินก็สูงขึ้น15เมตรภายใน 2-3 อาทิตย์ทั้งนี้เพราะว่ามันมีความพร้อมฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราคริสตชนถูกฝังไว้กับพระคริสต์เจ้าเราก็จะเจริญขึ้นในความเชื่อและจะได้กลับคืนชีพพร้อมกับองค์พระเยซูเจ้าด้วยพระวารสารวันนี้จากหนังสือพระวารสารนักบุญมัทธิวเทวดามาหาท่านโยเซฟขณะที่ท่านสงสัยเรื่องพระแม่มารีตั้งครรภ์และบอกว่าโยเซฟเอ๋ยอย่ากลัวที่จะรับพระแม่มารีเป็นภรรยาของท่านเพราะเด็กชายที่ปฏิสนธิในครรภ์ของพระแม่มารีมาจากองค์พระจิตเจ้าและท่านจงตั้งชื่อว่าเยซูเพราะพระองค์จะช่วยประชากรให้พ้นบาปนับเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการที่สองที่พระผู้เป็นเจ้าใช้เพราะว่าแผนการแรกนั้นอดัมและเอวาทำให้แผนการนั้นล้มเหลวดังนั้นพระองค์จึงใช้แผนการที่สองคือส่งพระผู้ไถ่มาไถ่บาปพวกเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร
2: ์ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดถึงวันๆนะครับเจอกันวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่8กันยายน2569พบกับผมไก่วุฒิกรายทองต่างพร้อมกับบทเพลงสตริงเก่าๆนะครับให้คุณได้ย้อนรอยย้อนอดีตไปด้วยกันที่นี่ตรงนี้ FM 104.5 วิทยุมิตรสังทาแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงแห่งนี้นะครับบรรยากาศเย็นสบายดีเหลือเกินนะครับไม่มีฝนไม่มีแดดมีแต่ลมโชยมาใกล้สุดยอดของบรรยากาศเหลือเกินนะครับก็ขอให้คุณมีความสุขตลอดทั้งวันในการทำหน้าที่ของคุณนะครับขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและก็ปลอดภัยนะครับงานทำการทำมาค้าขายก็ขอให้ประสบความสำเร็จขายดิบขายดีแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีปัญหามีอุปสรรคต่างๆนานาก็ขอให้ได้รับการคลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับชื่นชอบบทเพลงอะไรนะครับอยากจะย้อนวันเวลาผ่านทางเสียงเพลงเก่าๆไปกับเรานะครับกับรายการคิดถึงวันๆซึ่งเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ8 นาฬิกาถึง10 นาฬิกา FM 104.5 วิทยุมิตรสังทาแร่หนองแสงแห่งนี้ก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับ0619640999 0619640999นะครับหรือว่าทักทายกันมาได้นะครับทางเฟซทาง Messenger ทาง LINE เอ้ามีช่องทางไหนนะฮะหรือว่าจุดธูปมาก็ได้นะครับก็อยากจะคิดถึงเพลงอะไรอยากจะฟังเพลงไหนนะฮะมอบไปกับตัวเองมอบไปกับคนพิเศษคนรู้ใจก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับและต้องขอสวัสดีท่านที่ฟังทางออนไลน์กันอยู่นะครับไม่ได้พูดถึงหลายวันแล้วนะครับลืมนะพี่เบิ้มสหรัฐเป็นไงบ้างเนาะพี่เบิ้มน้องกบออสเตรเลียคุณศรีนินคุณวรายุทธ์ลาดบาศีจากไต้หวันใครอีกเฮ้ยนะครับพี่ดาหูหินพี่ไก่อูก็อยู่หูหินเหมือนกันนะฮะพี่ยุ้ยภูเก็ตและก็ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการนะครับพี่ป๊อปจากกรุงเทพด้วยนะฮะนึกถึงใครได้นะฮะเอ่ยชื่อ
1: ว่าเป็นคนที่แรงเป็น
0: ส่วนท่านที่ยังไม่ได้เอ่ยก็ขออภัยด้วยนะครับ
1: เป็นคนรักเดียวใจเดียว
0: นึกถึงและก็คิดถึงเสมอสำหรับทุกท่านนะครับและก็บรรดา FC ทั้งหลายนะครับที่ฟังกันอยู่นะครับ
1: พี่เดินน้องเอ้ยมันร้อยมากเลยเนอะ
0: ไหนก็แล้วแต่หากฟังคลื่นนี้แล้วก็รับสัญญาณจากคลื่นนี้ได้ FM 104.5 ก็ขอมอบความสุขความปรารถนาดีผ่านทางเสียงเพลงไปอย่างทุกท่านนะครับพิธีกรภาคสนามสุดสวยคนหล่อของเราขอทักทายเหมือนเดิมนะครับป้าต้อยพี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์นะครับป้าตุเสรีพัฒน์นะฮะป้าตุกับพี่ปิ๊กก็ทักมาแล้วช่างเชษน้องว่านไฟพออดาวิดพี่แอร์อดุลตระกูลมาต่อยสมจิตอมูลสกลทวาปีนะครับทักให้หมดทักให้ทั่วถึงกับบทเพลงแรกนะครับมอบเป็นความสุขสำหรับทุกท่านนะครับแฟนจ๋าของพี่เบิร์ดธงชัยแม่อินตายพร้อมกับนักร้องรับเชิญคุณจินตราภูลลาภนะฮะแคทเธอรีนอิงลิชเอ๊ะอีกคนหนึ่งใครฮะตองมักขมัยนะฮะโอเคฮะเกือบลืมกับเพลงแฟนจ๋านะครับมาเป็นความสุขสำหรับทุกท่านครับแต่ก็เช่นเคยนะครับมาพร้อมกับผู้ใจดีที่การสนับสนุนรายการของเรานะครับร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอพุนศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมท่านนายกเทพกรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอ้าไก่สดท่าแร่ตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่สีสงครามคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่ครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานสิเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมบริษัทเล้งเสงสกลนครจำกัดเฮโอคุณสุรชัยเดชสรีอุดมครับบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดคุณโอธนพัฒน์พิวรธรรมร้านสีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่พี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนแห่งวรวุฒิลงศพท่าแร่และร้านไก่ชนแก้วครับ

0: ย์กับเพลงท่าเดียวนะครับทั้งสองศิลปินก็อยู่กับค่าย IS Promotion นะครับศิลปินที่ฮอตฮิตโด่งดังในยุค90นะครับนำมาฝากกันโจ๊ะๆมันๆในช่วงแรกกับคิดถึงหวานๆนะครับเป็นการโยกย้ายสายสะโพกขยับขยายนะฮะขยับร่างกายนะฮะให้กระปรี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยนะครับบางท่านไม่เคยยืดเส้นยืดสายไม่เคยออกกำลังกายเลยนะครับก็ลองดูนะครับเพื่อที่เราจะได้มีแฮงนะฮะไม่ขยับร่างกายเลยมันก็แหมนะฮะมันยังไงไม่รู้นะครับนิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะครับไม่โหมจนเกินไปเอาพอดีพอดีนะครับในการออกกำลังกายครับขอบคุณที่ทักทายกันเข้ามานะครับปิ๊ปปิ๊กสิริสวัสดิ์บอกว่าวันนี้สัญญาณชัดเจนดีมากนะครับพร้อมกับขอเพลงนึกสิว่าสงสารมอบให้กับทุกเสียงทุกสายและก็ให้กับ3หนุ่ม3มุมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับประตูเสรีพัฒน์นะครับอยากฟังเพลงเรือรักกระดาษและก็แมงปอแล้วก็มีคนฝากขอแมงปอปีกบางด้วย
1: ก็จะมาเสียซะเนี่ย
0: ฮะมอบให้กับพนักท่านสวมูหกท่าแรกมาอุ้ยประณีปราณีนะครับที่อยู่ซอยหนองจอข้างวัดพระท่าเชิงชุมฝากไปโรงบ้านวนาสมัคคีและก็วัดป่าพนาวันด้วยนะครับสาวสุดสวยหลังตลาดเก่าท่าแรกขอฟังเพลงอดีตรักยามเย็นของพี่ออสคีรีบูลนะครับแล้วก็น้องนิดสุดสวยจากท่าแรกก็อยากฟังเพลงทุ่งอ้อของสาวสาวสาวโอเคฮะเดี๋ยวทยอยเล่นให้แล้วกันนะครับกับผมพี่คุณขอจากทางรายการของเรานะครับว่าแล้วก็สโลว์เพลงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับมันจังหวะกึ่งไวกึ่งไม่ไวนะฮะพอดีพอดีอดีตรักยามเย็นนะครับไปที่ด้านหลังตลาดเก่าท่าแรก

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

0: นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: เปิดแล้วร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีอาการกระดูกทับเส้นลุกก็โอยนั่งก็โอยเชิญตรงไปที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่เรามีหมอนวดประจำรับนวดแผนไทยโดยหมอนวดที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีนวดตามหลักสูตรตามคอร์สที่อบรมมาร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ติดกับถนนคู่ขนานเยื้องตลาดเก่าท่าแร่ใกล้กับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชคิวรถสองแถวท่าแร่สกลนครบริหารงานโดยหมอพรหมายเลขโทรศัพท์0981787924 0654012028
2: โอเคคอนกรีตท่าแร่จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพดีได้มาตรฐานสำหรับคุณใช้ในงานก่อสร้างต่างๆถนนหนทางสร้างบ้านอาคารพาณิชย์หอพักเทพื้นเทลานโอเคคอนกรีตท่าแร่เราใช้ปูนอินทรีย์และควบคุมงานโดยวิศวกรโยธาโอเคคอนกรีตท่าแร่ตั้งอยู่ใกล้กันกับโรงเรียนท่าแร่ศึกษาบริหารงานโดยคุณเอกรินทร์คงพิษโทรศัพท์0887436844โอเคคอนกรีตท่าแร่เมื่อคุณไปใช้บริการแล้วคุณจะพบกับความประทับใจอย่างแน่นอน
1: ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพ

นะครับจากนะครับผู้มีอุปการะคุณนะฮะและก็นะครับช่วยกันเป็นกระบอกเสียงนะครับในการแจ้งผลการรับฟังนะครับพี่ปิ๊กสนิทสวัสดิ์กับเพลงนึกสิว่าสงสารนะครับและก็ประตูเสรีภาพทองอันตังกับเพลงเรือรักกระดาษนะครับเมื่อกี้นั่งฟังเนื้อเพลงของเพลงนึกสิว่าสงสารโอ้ซาบซึ้งตรึงใจดีเหลือเกินนะครับถามว่ารักแค่ไหนนับเม็ดทรายท้องทะเลปุ้ยนะฮะเอาเป็นว่านะครับถ้าเกิดใครอยากพิสูจน์ความรักให้กับใครลองเสนอข้อนี้ดูนะฮะนับเม็ดทรายสักกำนึงนะฮะไม่ต้องทั้งหาดหรอกนะฮะลองนับดูซิว่ามีเท่าไหร่หรือให้นับเม็ดอะไรเฮ้แก้วมังกรถ้าทำได้แสดงว่าเธอรักฉันจริงปุ๊บนะฮะตั้งเงินไขไว้สูงแบบนี้มีใครทำได้ไหมเนี่ยและนี่คือคิดถึงวันมาในชั่วโมงแรกนะครับ8:44 นนะครับวันนี้มีวันคล้ายวันเกิดนะครับเจ๊ส้มโอหลังคาเหล็กนะฮะแล้วก็คุณต๋อมคุณสุภัทราคำศรีเพื่อนของผมนะฮะเดี๋ยวสักครู่อวยพรให้นะครับไปขอบคุณสปอนเซอร์ของเรากันก่อนนะครับผู้ใจดีที่ขาดไม่ได้นะครับขาดเธอขาดใจขอบคุณร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอพุนศักดิ์บุตรดีด้วนและก็เจลิมนะครับต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอกต้องที่วิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปนะครับถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จากการให้กับคุณนะครับเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายทั้งส่งและก็ปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬนะครับสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่ครับขอบคุณท่านนายกเทพากรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่นะครับนึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อาไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงเครื่องครัวต่างๆมากมายนะครับใหม่สดเสมอในทุกๆวันและท่านที่มีงานมีการโดยเฉพาะงานเขาดำต้องการสินค้าในร้านไปใช้ก่อนก็มาติดต่อรับได้เลยนะครับเราค่อยเคลียร์กันทีหลังหมายเลขโทรศัพท์0883001367และก็0883126056นะครับเราเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4 นาฬิกาจนถึง18 นาฬิกากับอะไก่สดท่าแร่ครับขอบคุณตระอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่สีสงครามบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดรวดเร็วทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวที่ตระอโอเคท่าแร่เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ8 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาหมายเลขโทรศัพท์0942865335ครับขอบคุณคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานปูนดีมีคุณภาพสั่งได้ดั่งใจเทไว้ทุกที่คอนกรีตผสมเสร็จที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกหน้างานส่งไวราคาโดนใจใส่ใจในทุกขั้นตอนนะครับปรึกษาหารือหรือว่าให้ประเมินงานกันก่อนได้ที่0864441924ครับขอบคุณนะครับเสี่ยเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมคนใจดีมีน้ำใจเล็กเนื้อสดบ้านดอนชิงบานนะครับจำหน่ายเนื้อวัวสดๆเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างสันนอกสันในซี่โครงเครื่องในเนื้อขาลายและก็อื่นๆเนื้อดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจมีงานบุญงานบวชงานแต่งหรือว่างานต่างๆติดต่อได้เลยนะครับที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานหมายเลขโทรศัพท์0808266165ครับขอบคุณบริษัทเล้งเสงสกลนครจำกัดเฮียโอคุณสุรชัยเดชสิริอุดมนะครับจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องดื่มสินค้าเบเตเล็ตทุกชนิดมากมายหลากหลายรายการในราคาที่คุณพึงพอใจมาที่นี่ที่เดียวได้ของครบพบแต่ของถูกใจเนี่ยครับเราเป็นตัวแทนกระจายสินค้าครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสาน1ในธุรกิจค้าส่งและก็ปลีกรายใหญ่ที่สุดในจังหวัดสกลนครดำเนินธุรกิจมามากกว่า60 ปีมีเครือข่ายร้านค้าปลีกกว่า 8,000 ร้านค้าเพราะฉะนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับมั่นใจและก็หายห่วง
กับบริษัทเล้งเสงสกลนครจำกัดนะครับถนนรัฐพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับขอบคุณนะครับร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแรกโดยพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์นะครับบริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงมาหาเราที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแรกและตอนนี้เรายังคงต้องการด่วนนะครับหมอนวดแผนไทยท่านที่สนใจติดต่อพี่หมวยได้เลยนะครับ0654012028หรือว่าติดต่อผ่านผมก็ได้ครับขอบคุณบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดนะครับคุณโอธนพัฒน์พีรธรรมรับออกแบบโซลาร์เซลล์จำหน่ายติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกระบบไม่ว่าจะเป็นระบบออนกริดออฟกริดไฮบริดระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ชุดนอนหนานะครับมาช่วยการประหยัดไฟด้วยการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์กันเถอะนะครับทั้งอาคารบ้านเรือนอาคารสำนักงานร้านกาแฟร้านมินิมาร์ทและก็อื่นๆเป็นต้นนะครับสอบถามหรือว่าปรึกษาหารือกันได้ที่0815369695ครับและวรวุฒิโรงศพท่าแร่นะครับโดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนผู้ผลิตและจำหน่ายโรงศพแบบคริสงานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณนะครับตั้งอยู่ที่ชุมชนเฟื่องฟูหมู่ที่1นะครับซอย 7-11 สาขาท่าแร่นะครับหรือว่าถนนคนทำดาวตรงไปเรื่อยๆก่อนถึงท่าเรืออยู่ด้านซ้ายมือนะครับกับวรวุฒิโรงศพท่าแรกสนใจติดต่อได้ที่0872199503พร้อมรับใช้ในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตและอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปครับนี่คือผู้ใจดีของเรากับรายการคิดถึงวันวันนี้วันคล้ายวันเกิดของเจ๊ส้มโอแห่งสายรุ้งหลังคาเหล็กและก็คุณต๋อมคุณสุภัตราคำศรีนะครับก็ขอให้ทั้งสองท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพใจสุขภาพกายแข็งแกร่งแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาไหลมาเทมาเยอะแยะหวาดไม่ไหวใช้ไม่ไหวก็มาแบ่งผมก็ได้นะจ๊ะจะช่วย คิดหวังประการใดก็ขอให้รับสิ่งนั้นนะครับขอพระเจ้าอวยพรและคุ้มครองเป็นพิเศษนะครับสำหรับเจ๊ส้มโอสายรุ้งหลังคาเหล็กและก็คุณต๋อมสุภัตรามศรีนะครับ

ของคุณอิ๋วพิมพยมเรืองโรจน์และก็คุณไบรอันนะฮะเสียงผู้ชายนี่เป็นนักร้องฝรั่งนะครับแต่ร้องเพลงไทยออกอักขระออกเสียงได้ยอดเยี่ยมเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะตัวรอนะฮะโอ้ยนะครับสุดยอดเหลือเกินนะครับเพลงเงารักส่งเข้ามาจากคุณออนบ่นมานะครับขอบคุณนะครับคุณตุ๊กตาจากท่าดุมขอฟังเพลงเพียงแต่วันนั้นของแอนนานะครับบรรดาท่านสวมูหนึ่งท่าแร่วันนี้ขอฟังเพลงสวรรค์ปิดและก็เพลงจีนเพลงอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมจัดให้นะครับแล้วก็มีหนุ่มเชียงเครือขอฟังเพลงร่ำไรของอัศนีวสันต์นะครับสุดหล่อจากกกสุโมงขอฟังเพลงรอรักของวงชาตรีคุณอ้อสกลนครขอเพลงรู้ไปทำไมของไมโครนะครับและก็น้องแอนจากโคกชุมพรพนานิคมอยากฟังเพลงธุรกิจเธอของไข่หื้อตั๊กสิริพรนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมทยอยเล่นให้กับบทเพลงที่คุณส่งกันเข้ามานะครับเราจะปิดเบรกนี้ด้วยผลงานของสาวๆจากน้องนิดสุดสวยท่าแรกกับเพลงทุ่งอ้อนะครับจากนั้นพักสักครู่ชั่วโมงหน้ามาฟังกันต่อในช่วงที่2กับที่ถึง

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารสัปดาห์ที่23พระศาสนาจักรฉลองแม่พระบังเกิดเดิมทีเดียวการฉลองวันนี้เป็นวันฉลองวันคล้ายวันเสกวิหารนบุญานาที่กรุงเยรูซาเล็มและเล่าสู่กันฟังว่าเป็นบ้านของนบุญยอจิมและอานาการบังเกิดของพระแม่มารียาเป็นการเตรียมการบังเกิดขององค์พระคริสต์เจ้าความศรัทธาต่อพระแม่มารียานำเราไปหาพระเยซูเจ้าเสมอและมีจุดสุดยอดอยู่ที่บูชามิสซาบทอ่านที่หนึ่งจากจดหมายของพระบุญเปาโลถึงชาวโรมพระเจ้าบันดาลให้ทุกสิ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์พระองค์ให้เขาเป็นภาพลักษณ์ของพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์พระองค์เป็นพระบุตรคนแรกของผู้มีความเชื่อซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งทุกคนก็เป็นบุตรบุญธรรมและพระองค์ประทานพระสิริรุ่งโรจน์ให้เขามีต้นไผ่ชนิดหนึ่งที่เมื่อปลูกหน่อต้องใช้ระบบเวลารอ5ปีก่อนที่ต้นจะโผล่ขึ้นจากดินในช่วง5ปีนี้รากของมันแผ่ออกไปเป็นหลายสิบเมตรและเมื่อร่มโผล่ขึ้นมาจากดินก็สูงขึ้น15เมตรภายใน 2-3 อาทิตย์ทั้งนี้เพราะว่ามันมีความพร้อมฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราคริสตชนถูกฝังไว้กับพระคริสต์เจ้าเราก็จะเจริญขึ้นในความเชื่อและจะได้กลับคืนชีพพร้อมกับองค์พระเยซูเจ้าด้วยพระวารสารวันนี้จากหนังสือพระวารสารนบุญมัทธิวเทวดามาหาท่านโยเซฟขณะที่ท่านสงสัยเรื่องพระแม่มารีตั้งครรภ์และบอกว่าโยเซฟเอ๋ยอย่ากลัวที่จะรับพระแม่มารียาเป็นภรรยาของท่านเพราะเด็กชายที่ประสูติสนในครรภ์ของพระแม่มารียามาจากองค์พระจิตเจ้าและท่านจงตั้งชื่อว่าเยซูเพราะพระองค์จะช่วยประชากรให้พ้นบาปนับเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการที่สองที่พระผู้เป็นเจ้าใช้เพราะว่าแผนการแรกนั้นอดัมและเอวาทำให้แผนการนั้นล้มเหลวดังนั้นพระองค์จึงใช้แผนการที่สองคือส่งพระผู้ไถ่มาไถ่บาปพวกเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร
2: ์ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ชั่วโมงที่2กับคิดถึงวานๆนะครับด้วย2ผลงานเพลงจีนซึ่งเป็นผลงานเพลงนะฮะที่ถือว่าเชิดชูนะครับทั้ง2สุวีรสตรีนะครับของประเทศจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงบูเช็คเทียนนะครับขับร้องโดยจางหนันเจียนนะครับปี1984หรือว่า2527นะครับและก็เพลงซูสีไทเฮา1983 2526นะครับขับร้องโดยหลิวอิ่งหงนะฮะเป็นจักรพรรดินะฮะเป็นฮ่องเต้ผู้ยิ่งใหญ่นะครับบูเช็คเทียนนี่เป็นฮ่องเต้หญิงคนแรกของเมืองจีนนะครับและก็ซูสีไทเฮาพระนางซูสีไทเฮาก็เป็นคนที่สองนะครับราชวงศ์ชิงราชวงศ์สุดท้ายของประเทศจีนนะฮะก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบันนี้นะครับนำมาฝากกันนะครับสำหรับพระท่านสวมูหนึ่งท่าแรกบอกว่าให้ผมเปิดเพลงจีนฟังหน่อยนะฮะก็จัดให้เลยนะครับช่วงหลัง9โมงเราก็จะมีเพลงฝรั่งนะฮะเพลงจีนเพลงญี่ปุ่นนะฮะสลับนะฮะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในช่วงคิดถึงวันชั่วโมงที่2นะครับกับช่วงเพลงสหประชาชาติการเวลา12นาทีนะครับขอบคุณทุกท่านที่ยังคงให้เกียรติติดตามรับฟังและอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับคิดถึงวันรายการที่จะนำคุณย้อนรอยย้อนอดีตไปกับเสียงเพลงเก่าๆนะครับทาง FM 104.5 วิทยุมิตรสังท่าแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงแห่งนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ใจดีนะครับร้านพิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอพุทธศักดิ์บุตรดีดวงและก็เจลิมนะครับอากาศสดท่าแร่โดยท่านนายกเทพกรสมุยพิทักษ์และก็คุณนายเรือนตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามคุณเอกเรียนพงพิษนะครับแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานสิทธิ์เล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมบริษัทเล้งเสงสกลนครจำกัดเฮียโอคุณสุรชัยเดชสิริอุดมนะครับบริษัทอินโนโซลพัฒจำกัดนะครับคุณโอธนพัฒน์พิวรธรรมร้านสีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่โดยพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์และท่านผู้ช่วยวรวุฒิอิทธิเสนนะครับแห่งวรวุฒิหลงศพท่าแร่ให้การสนับสนุนรายการนะครับไปฟังกันต่อกับบทเพลงที่ขอเข้ามาในชั่วโมงที่แล้วยังไม่หมดเลยนะครับกับบทเพลงของคุณแอนนาเพียงแต่วันนั้นนะครับจากคุณตุ๊กตาท่าดุมขอเข้ามานะครับและก็ต่อด้วยธุรกิจเธอของคุณตั๊กสิริพรนะครับคุณแอนจากโคกชุมพรพันนานิคมครับ

ั้นแต่งานงานการนะครับไม่สนใจคนที่บ้านเลยกับผลงานเพลงของคุณตั๊กสิริพรอยู่ยอดนะครับธุรกิจเธอส่งเข้ามาจากคุณแอนโคกชุมพรจากพนานิคมนะครับขอบคุณที่เพิ่มเติมบทเพลงกันนะครับคุณทิพย์จากบ้านรุ่งพัฒนาขอฟังเพลงสายโลหิตของคุณชมพูฟรุตตี้นะครับแล้วก็มีคุณอ้อมจากโคกศรีสุพรรณเพียงในใจของคุณออสคีรีบูลนะครับขวัญจากนาว่าขอฟังเพลงเธอบอกให้ลืมของบุปผาธรรมบุตรธรรมบุตรนะครับทางรักสีดำโดยคุณนางในเมืองสกลนครและก็น้องบุ๋มจากพลนาแก้วขอฟังเพลงขอเพียงที่พักใจของมาริวันเจมินานะครับขอบคุณเลยนะครับส่งเพลงกันเข้ามานะครับพี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์ก็บอกว่าอย่าลืมเพลงคู่ของพี่ปิ๊กนะครับพี่ปิ๊กชอบเพลงคู่สักครู่นะครับอาจารย์เสรีอาจารย์ย่องด้วยนะครับอาจารย์ขอเพลงอะไรที่ผมลืมดูใน Messenger เดี๋ยวฝากเพลงให้นะครับอาจารย์ย่องนะครับอาจารย์เสรีภาพรมฤทธิ์ผู้ใจดีก่อนฟังเพลงต่อไปนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะภคินีรักกังเขนแห่งท่าแร่นะครับมีความยินดีขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองเทิดทูนกังเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าในวันเสาร์ที่19กันยายน2569นะครับเวลา10นาฬิกาโดยจะมีมิสซาตรีวานก่อนนะครับในคือวันที่16แล้วก็17กันยายนเวลา1ทุ่มตรงนะครับและในวันศุกร์ที่18กันยายนนะครับเวลา1ทุ่มนะครับจะมีพิธีแห่พระรูปกังเขนจากวัดท่าแร่ไปยังอารามก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมงานฉลองอารามรักกังเขนแห่งท่าแร่นะครับงานฉลองประจำปีดังกล่าวด้วยนะครับเปลี่ยนสไตล์มาฟังเพลงร็อกกันบ้างนะครับผลงานของไมโครที่ส่งเข้ามาโดยใครเอ่ยกับบทเพลงรู้ไปทำไมนะครับจากคุณอ้อสกลนคร

้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

0: นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: เปิดแล้วร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีอาการกระดูกทับเส้นลุกก็โอยนั่งก็โอยเชิญตรงไปที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่เรามีหมอนวดประจำรับนวดแผนไทยโดยหมอนวดที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีนวดตามหลักสูตรตามคอร์สที่อบรมมาร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ติดกับถนนคู่ขนานเยื้องตลาดเก่าท่าแร่ใกล้กับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชคิวรถสองแถวท่าแร่สกลนครบริหารงานโดยหมอพรหมายเลขโทรศัพท์098-178-7924 065-401-2028
2: โอเคคอนกรีตท่าแร่จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพดีได้มาตรฐานสำหรับคุณใช้ในงานก่อสร้างต่างๆถนนหนทางสร้างบ้านอาคารพาณิชย์หอพักเทพื้นเทลานโอเคคอนกรีตท่าแร่เราใช้ปูนอินทรีย์และควบคุมงานโดยวิศวกรโยธาโอเคคอนกรีตท่าแร่ตั้งอยู่ใกล้กันกับโรงเรียนท่าแร่ศึกษาบริหารงานโดยคุณเอกรินทร์คงพิษโทรศัพท์0887436844โอเคคอนกรีตท่าแร่เมื่อคุณไปใช้บริการแล้วคุณจะพบกับความประทับใจอย่างแน่นอน
1: ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่1ชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

อัดนะครับบอกว่าให้ผมเลือกเพลงคู่ให้ก็เลยเลือกเพลงนี้ให้นะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่เพลงทุยจ๋าขับร้องโดยพี่ตั้ม The Atlas และก็พี่โอปุ๋ยฝ้ายนะครับในขณะที่เพลงใจชายใจหญิงนะครับขับร้องโดยพี่ป๋องเรนโบว์นะฮะร้องคู่กับพี่แป๊กอารีดาจากปุ๋ยฝ้ายนะครับเพลงใจชายใจหญิงพิเศษสุดสำหรับอาจารย์ย่องอาจารย์เสรีนะครับและก็ฝากเพลงคู่ไปให้กับชาวตลาดตอกันค้าด้วยนะครับนะครับชื่นชอบการฟังเพลงคู่นะครับก็นำมาฝากกันขอบคุณช่างเชษด้วยนะครับขอฟังเพลงของ3โทนนะครับน้ำตาฟ้าและก็เพลงอะไรก็ได้ที่ผมเคยร้องเอาไว้นะครับขอบคุณนะครับน้องวาดไฟผู้ที่ใสนะครับบุตรสาวคนโตของท่านผอ.ดาวิดขอฟังเพลงพี่ชายที่แสนดีฝากไปลงที่โซนนามนสุขเจริญนครพนมนะครับและก็มีนะครับจากโรงพยาบาลสกลนครขอฟังเพลงอาจจะเป็นคนนี้อัลบั้มขนนกกับดอกไม้นะครับที่ร้องคู่โดยพี่เบิร์ดกับพี่แอมนะฮะในขณะที่จากกกส้มโฮงโทรมาทวงเพลงบอกว่าเพลงรอรักวงชาตรียังไม่ได้ฟังเลยโอเคลืมครับนะเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้นะครับกับบทเพลงต่างๆที่คุณขอกันเข้ามานะครับเอาเลยแล้วกันเนาะรอรักจากวงชาตรีกกส้มโฮงครับ

ของวงชาตรีจากกกส้มโฮงที่ส่งเพลงนี้เข้ามานะครับช่วงท้ายรายการนะครับขอบคุณนะครับวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอกต้องที่วิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนรุดร่อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้กับคุณนะครับเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายทั้งส่งและก็ปลีกนะครับรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173ครับขอบคุณอาไก่สดท่าแร่นะครับโดยท่านนายกเทพกรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือนนึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อาไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอนะครับไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงเครื่องครัวต่างๆครบครันนะครับท่านที่มีงานต่างๆโดยเฉพาะงานขาวดำต้องการสินค้าในร้านไปใช้ก่อนก็มาเอาไปก่อนเลยนะครับค่อยเคลียร์กันทีหลังสนใจติดต่อ0883001367และก็0883126056ครับขอบคุณตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรวดเร็วทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวที่ตรอโอเคท่าแร่นะครับบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8:00 น.ถึง 17:00 น.หมายเลขโทรศัพท์0928 63535ครับขอบคุณโอเคคอนกรีตท่าแร่โดยคุณเอกลินพงพิษนะครับผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานปูนดีมีคุณภาพสั่งได้ดั่งใจเทไว้ทุกที่คอนกรีตผสมเสร็จที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกหน้างานส่งไวราคาโดนใจใส่ใจทุกขั้นตอนนะครับปรึกษาหรือให้ประเมินงานกันก่อนได้ที่0864441924ครับขอบคุณนะครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานโดยเศษเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับจำหน่ายเนื้อวัวสดนะครับเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงนะครับสันนอกสันในนะครับซี่โครงเครื่องในเนื้อขาลายและก็อื่นๆนะครับครบครันเนื้อดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจมีงานบุญงานบวชงานแต่งติดต่อได้เลยที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับหมายเลขโทรศัพท์0808266165ครับขอบคุณบริษัทเล้งเสงสกลนครจำกัดเฮโอคุณสุรชัยเดชศรีอุดมนะครับจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องดื่มสินค้าเบเตเล็ตทุกชนิดมากมายหลากหลายรายการในราคาที่คุณพึงพอใจมาที่นี่ทีเดียวได้ของครบพบแต่ของถูกใจนะครับเราเป็นตัวแทนกระจายสินค้าครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานหนึ่งในธุรกิจค้าส่งและก็ปลีกรายใหญ่ที่สุดในจังหวัดสกลนครดำเนินธุรกิจมามากกว่า60ปีมีเครือข่ายร้านค้าปลีกกว่า 8,000 ร้านค้านะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้กับบริษัทเล้งเสงสกลนครจำกัดถนนรัฐพัฒนาพื้นเมืองจังหวัดสกลนครครับขอบคุณบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดคุณโอธนพัฒน์พิรธรรมนะครับรับออกแบบโซลาร์เซลล์จำหน่ายติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกระบบระบบออนกริดออฟกริดไฮบริดระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ชุดนอนนายก็มีนะครับมาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ช่วยลดค่าไฟทั้งบ้านเรือนอาคารสำนักงานร้านกาแฟร้านมินิมาร์ทและก็อื่นๆนะครับสอบถามหรือว่าปรึกษาหารือกันได้ที่0815369695ครับขอบคุณร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับโดยพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงมาหาเราที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับอยู่ฝั่งเดียวกันกับคิวรถ2แถวท่าแร่ถนนสกลนครนครพนมและตอนนี้เรายังคงต้องการด่วนสำหรับหมอนวดแผนไทยนะครับสนใจติดต่อพี่หมวยได้0654012028ครับและบริวุฒิโรงศพท่าแร่โดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายลงศพแบบคริสงานฝีมือปราณีตนะครับสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยานะครับสนใจติดต่อ0872199503ช่างอยู่ถนนนะครับคนทำดาวชุมชนเฟื่องฟูหมู่ที่1ท่าแร่ตรงไปท่าเรือท่าแร่ก่อนถึงท่าเรือด้านซ้ายมือนะครับนี่คือผู้ใจดีของเรากับคิดถึงวันวานไปฟังเพลงของคุณชมพูฟรุตตี้นะครับสายโลหิตใครขอมาเอ่ย

ผลงานของคุณธงชัยประสงค์สันติจากสามโทนะครับกับเพลงน้ำตาฟ้านะครับวันนี้เวลาของเรามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับรายการต่อไปพบกับลูกทุ่งก่อนเที่ยงจากพี่ต้อยสมจิตมังกายนะครับวันนี้ผมไก่วุฒิไกรทองตังนะครับต้องลาทุกท่านไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่แล้วก็เพลงที่ยังค้างไว้ก็จะพยายามใช้หนี้ให้ในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะปิดเบรกด้วยเพลงของนะฮะพี่อุ้ยระวิวันจินดานะครับพี่ชายที่แสนดีจากน้องว่านไฟพูดที่ใสนะครับขอพระอวยพรและคุ้มครองทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารสัปดาห์ที่23พระศาสนาจักรฉลองแม่พระบังเกิดเดิมทีเดียวการฉลองวันนี้เป็นวันฉลองวันคล้ายวันเสกวิหารนบุนานาที่กรุงเยรูซาเล็มและเล่าสู่กันฟังว่าเป็นบ้านของนบุนยาจิมและอานาการบังเกิดของพระแม่มาริยาเป็นการเตรียมการบังเกิดขององค์พระคริสต์เจ้าความศรัทธาต่อพระแม่มาริยานำเราไปหาพระเยซูเจ้าเสมอและมีจุดสุดยอดอยู่ที่บูชามิสซาบทอ่านที่หนึ่งจากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรมพระเจ้าบันดาลให้ทุกสิ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์พระองค์ให้เขาเป็นภาพลักษณ์ของพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์พระองค์เป็นพระบุตรคนแรกของผู้มีความเชื่อซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งทุกคนก็เป็นบุตรบุญธรรมและพระองค์ประทานพระสิริรุ่งโรจน์ให้เขามีต้นไผ่ชนิดหนึ่งที่เมื่อปลูกหน่อต้องใช้ระยะเวลารอ5ปีก่อนที่ต้นจะโผล่ขึ้นจากดินในช่วง5ปีนี้รากของมันแผ่ออกไปเป็นหลายสิบเมตรและเมื่อร่มโผล่ขึ้นมาจากดินก็สูงขึ้น15เมตรภายใน 2-3 อาทิตย์ทั้งนี้เพราะว่ามันมีความพร้อมฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราคริสตชนถูกฝังไว้กับพระคริสต์เจ้าเราก็จะเจริญขึ้นในความเชื่อและจะได้กลับคืนชีพพร้อมกับองค์พระเยซูเจ้าด้วยพระวารสารวันนี้จากหนังสือพระวารสารนักบุญมัทธิวเทวดามาหาท่านโยเซฟขณะที่ท่านสงสัยเรื่องพระแม่มารีตั้งครรภ์และบอกว่าโยเซฟเอ๋ยอย่ากลัวที่จะรับพระแม่มาริยาเป็นภรรยาของท่านเพราะเด็กชายที่ประสูติในครรภ์ของพระแม่มาริยามาจากองค์พระจิตเจ้าและท่านจงตั้งชื่อว่าเยซูเพราะพระองค์จะช่วยประชากรให้พ้นบาปนับเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการที่สองที่พระผู้เป็นเจ้าใช้เพราะว่าแผนการแรกนั้นอดัมและเอวาทำให้แผนการนั้นล้มเหลวดังนั้นพระองค์จึงใช้แผนการที่สองคือส่งพระผู้ไถ่มาไถ่บาปพวกเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกายมังกาย

สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมต้อยสมจิตมังกายขอนำนะครับเข้าสู่รายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงครับประจำวันอังคารนะครับที่8ของเดือนกันยายนพ.ศ.2569นะครับเมื่อนี้ผมมาพร้อมกับบอกกอดจักรพันธ์อาคอนบุรีครับกับบทเพลงใจสารภาพผมได้รับการแนะนำมาจากป้าต้อยอยู่ทางชุมชนสามัคคีหมู่ที่8บ้านไทยแห่เฮาดีครับพอมาเมื่อวานนี้มื้อนี้ได้ฟังเนาะป้าต้อยฝากให้ยายวันแน่และพี่น้องที่อยู่ในชุมชนนะครับสามัคคีว่าสิเป็นสาวต้อมสาวอิ๋วยายเสิร์ตนะครับตาเจ้ยและอีกหลายผู้หลายคนที่เป็นพลังเงียบเวลาเห็นหน้าเห็นตากันอยู่สถานที่ต่างๆกับทักทายกันนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสว่าสิเป็นทางเขาใจชมเด้อดีใจนำเด้อทางลูกสาวเปิดร้านนะครับอาหารตามสั่ง อยู่หน้าสนามฟุตบอลเซนโรแลนด์ตำบลทะเลเฮานี่ร้านโชคดีการค้านี่ครับขายอาหารตามสั่งเพราะฉะนั้นพี่น้องกายไปกายมาสามารถคำแวะสั่งอาหารตามสั่งได้มีเบาชัดนะครับเบาชัดก็เป็นลูกเขยลูกสาวยายชมเนาะบริหารจัดการร่วมกันอยู่ร้านบ้านข้าวเหนียวเก่านี่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเพลงที่พี่น้องขอเข้ามาอย่างเพลงสั่งสาวผู้ไทยจากไอเซธนะครับขอมาตั้งแต่มื้อวันที่5กันยายนนะครับ69พร้อมกับเพลงกุหลาบสีดำของเบาอุทิศนาอุดมและก็ริมฝั่งหนองหานนะครับยังเหลือสาวสั่งสาวผู้ไทยเนาะริมฝั่งหนองหานนี่ก็มีเบาต้อมนะครับราชันลุงกอรุณร้องไว้อยู่เนาะแต่ว่าผมเปิดข้อมูลแค่นแก่นคูณบ่เป็นหยังครับเดี๋ยวเพลงโบราณเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังเด้อในสังเสดทราบข่าวว่ามื้อนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดเดี๋ยวจัดเพลงอวยพรวันเกิดให้ในสังเสดครับเพราะฉะนั้นพบพ่อกับใหม่ๆครับผลงานเพลงที่ยังค้างคาไว้อย่างผลงานเพลงสูงไว้ใจเกินร้อยจากยายเฮียนะครับอยู่ทางชุมชนประวันรอยต่อครับไทยเดิมนะครับในชุมชนนี้ก็มีหลายผู้หลายคนที่เป็นพลังเงียบบอสเป็นทางไอซักมูนี่นะครับไอซักในขอฟังเพลงส้มซานเพิ่นมักเพลงส้มซานพ่อของคุณพ่อได้ไหมไอซักนี่นะครับแล้วก็มีโอ้หลายคนที่ผมบ่สวัสดิ์เอ่ยนามได้นะครับต้องขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเด้อในชุมชนประวานเฮานี่ก็ได้เพราะฉะนั้นก็ขอมานะครับจัดให้ครับผลงานเพลง

นานผ่านไปครับพี่น้องเลยนะครับสาวนครพนมบ่อต้มไม้สาวจิ๋วนะครับนะครับเป็นผู้ร้องเอาไว้ผู้ชันแล้วผมได้รับการแนะนำมาจากแม่บ้านอ๋อบ่อต่อบ้านบอนคาไก่อำเภอกุสุมานนะครับสวัสดีไอ้ต้อยเอ้ยมื้อนี้ขอเพลงสาวนครพนมบ่อต้มไม้เด้อขอฟังก่อนผู้ชันก็ฝากให้กับทางสาวพักหวานสาวเหลือน้อยส่วนสาวชัยภูมิไปอยู่ชุมพรกับลูกกับหลานป้าชุมพรผมเคยไปกับท่านผู้ซอยประสบว่องไวเคยพาพี่พาน้องพ่อเสี่ยวต๋องไปเอาลูกหลานที่เสียชีวิตอยู่ทางจังหวัดชุมพรนะครับเดินทางกันโอ้สองคืนขาไปคืนหนึ่งขาไม่คืนหนึ่งสามคืนผู้ใดจะจะฮอดบ้านเฮาเพราะฉะนั้นแล้วนะครับฝากขึ้นไปหาสาวทานตะวันขึ้นไปหาอยู่ใสอยู่เทิงสวรรค์ผู้ละสาวทานตะวันนี่ได้เสียชีวิตแล้วนะครับก็เคยเป็นมิลักแฟนเพลงรายการเพลงนะครับหลายๆรายการนะครับทางอามนก็ดีนะครับหรือว่าขึ้นวิทยุต่างๆนะครับเป็นต้นรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงพร้อมนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนำย้อนหลังคือใส่สมัยไปเอาหน่อไม้ดองใส่ขวดน้ำโพลาริดเนาะพี่น้องถนอมอาหารโดยการปอกเปลือกหน่อไม้และก็มาซอยใส่นะครับขวดแล้วก็เทน้ำเกลือลงไปดองเอาไว้โอ้ยเอามาแกงใส่กบสมัยนี้กบกำลังออกตอนนี้กบใส่ผักสะเงงจักน้อยใส่ไผ่ตู่โยกลงไปแน่ปะท้อแกงใส่ปลากดปลาเสื่อมยังกินฮอดจอดถึงอยู่เด้อพี่น้องทางบ้านบอนขาไก่เด้อเป็นต้นแม่บ้านอบต.นะครับแล้วก็สาวพักหวานช่วงนี้ก็บ่ค่อยสบายปานใดดีวันดีคืนเด้อสาวพักหวานเด้อนะครับสาวเสียงหวานก็โอ้ยสาวชัยภูมิไปอยู่ไกลเนาะก็ฝากเพียงลอยลมไปละรถทัวร์สายกลางเว้นไปลงชุมพรพุละ นะครับส่วนเพลงที่พี่น้องขอเข้ามาว่าจะเป็นสูงไว้ใจเกินร้อยนะครับใจเฮียผมฝากให้ย้อนหลังเลยเด้ออาจารย์วิโรธก็ฟังน้ำกันได้เด้ออาจารย์วิโรธเด้อผู้สูงไว้ผู้ทรงคุณค่าทั้งนั้นนะครับนะครับอาจารย์วิโรจน์ในการโอ้ยพลละครับขับรถบัสส่งนักเรียนของโรงเรียนเซนโยเซฟทะเลนะครับนะครับและก็เคยเป็นอาจารย์สอนพี่น้องไทยเฮาที่เคยเรียนกับอาจารย์วิโรจน์คำสีนี่นะครับจนจบแล้วก็ได้เป็นเท่ากอกเท่าแก่เป็นครูบาอาจารย์โอ้ยมีลูกศิษย์ลูกหาหลายได้อาจารย์วิโรจน์นี่นะครับหลังจากที่ผมเปิดเพลงใจสารภาพเปิดไปแล้วป้าต้อยมื้อนี้เข้ามาครับโอ้ป้าต้อยก็ได้ทันยุคทันสมัยขนาดเด้อป้าต้อยนี่เด้อหมายความว่าบ่ได้เอาเสมอได้สมองสร้างงานครับย้อนหยังย้อนเฮาดูแลสุขภาพร่างกายนะครับนะครับเฮาพยายามพบเพื่อนคุยกับเพื่อนกินอาหารให้ถูกหมู่นะครับลดเค็มลดผงปรุงรสและพยายามเฮ็ดกับข้าวกินเองนะครับถ้าเฮาไปร้านสะดวกซื้อกับแม่นอยู่ดอกสารตกค้างมันก็ถามว่าก่อนอาหารจะเข้าไปในห้างได้หรือร้านสะดวกซื้อได้ต้องมีอายุนะครับแต่ละเดือนแต่ละปีบ่งบอกแต่ว่าคุณค่าทางอาหารนั้นมันสิบ่ดีเท่ากับการที่เฮาเฮ็ดของสดๆกินเนาะหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำกินเว้าพื้นการเฮ็ดบ่ได้ก็เฮ็ดได้ๆพุ่นว่าลูกหลานไทยอยู่นำเบิ่งแย่งเอานะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้ครับผู้ดูแลเด้อจบขนาดได้เห็นหลายผู้หลายคนครับเบิ่งแย่งสมัยยังน้อยเฮาก็เบิ่งอัน
คนที่เบิ่งแยงเฮาคอมมูนี่ก็สมัยน้อยก็ปู่ย่าตายายแล้วเบิ่งแยงสุตูก็ได้เอ้าเดี๋ยวๆขออ่านเบิ่งนะครับข้อความไทม์ไลน์ต่างๆนะครับนั่นท่านด็อกเตอร์เกียรติภูมิม่วงงามบ่เข้ามาอีกบัดโอ้ยท่านด็อกเตอร์นี่ก็ได้ด็อกเตอร์ต้อยหมู่เดียวครับเฮียนนํากันอยู่ห้องเดียวกันครูวิโรจน์ครูวิรัตน์นี่ครูคณิษฐาครูธีรบุตรหมู่นี้ล่าสุดอาจารย์ประจิตนี่ตระกูลมานี่ดร.วิโรจน์ก็ได้ตอนนี้เป็นดร.แล้วแล้วก็เป็นธรรมาธิการอุทิศสภานะครับนะครับของสภาของรัฐบาลของแต่เฮาเพราะฉะนั้นแล้วก็ได้เป็นใหญ่เป็นตัวรายผู้หลายคนเนาะทักทายเข้ามาอยู่ดีมีแห่งเด้อตอนนี้ไปทางระยองลงระยองไปเมื่อคำเหนือใต้ก็ได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปในธรรมข้อความหาป้าต้อยก่อนป้าต้อยขอเพลงจ้าให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขามอบทุกคนมอบทุกเสียงทุกสายและขอเพื่อไว้มืออื่นนำเด้อปริญญาลูกแม่ข้ามอบทุกเสียงทุกสายเด้อจ้าล่อล่อหน้าไม่จ้าหน้าป้าต้อยนี่เจ้าพอดีทางลูกหลานนะครับสาวแนนที่ผมไปที่ผมนำบุคลากรโรงพยาบาลศูนย์สกลนครหลังจากที่ผมได้รับการประสานจากญาติให้ติดต่อทางบุคลากรโรงพยาบาลศูนย์มาเข้าเดินทางมาเข้ายาศพให้กับดวงวิญญาณเทเรซาสิริวิมลกาแก้วเกิด1มกราคม2531พักผ่อนในพระเจ้า7กันยายนพ.ศ. 2569รวมมาอยู่ได้38ปีครับพี่น้องเอ้ยโอ้ยได้ส่งกำหนดพิธีปลงศพมานะครับวันจันทร์ที่7กันยายนพ.ศ. 2569เวลา 19:30 นาทีนะครับสวดภาวนาที่บ้านเจ้าภาพก็คือหมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเฮือนอยู่ยื้องๆกับวัดมาการิตาอาลากอกบ้านหนองบัวทองอยู่ติดถนนใหญ่คนละฝั่งทางเด้อพี่น้องเด้อยื้องๆกันครับอู่โรงกึ๋งณัฐพงษ์การช่างนะครับวันอังคารที่8กันยายนพ.ศ. 2569เวลา 19:30 นาทีสวดภาวนาหน้าศพที่บ้านเจ้าภาพและวันพุธที่9กันยายนพ.ศ. 2569เวลา 19:30 นาทีพิธีมิซาหน้าศพที่บ้านเจ้าภาพวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพ.ศ. 2569เวลา 10:00 นพิธีมิซาโปร่งศพณวัดนักบุญมาการิตาอาลากอกบ้านหนองบัวทองและเคลื่อนศพไปที่สุสานศักดิ์สิทธิ์บ้านหนองบัวทองทางเจ้าภาพกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นต้นให้เป็นพ่อเป็นแม่นะครับพ่อคือลุงแดงแม่คือป้านกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็สูญเสียลูกสาวในวัยที่38ปีมีหลายผู้หลายคนถามผมว่าเป็นยังคือเสียชีวิตอายุยังหน่อยแท้สอทอต้อยผมก็ได้สอบถามพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ค่อยถามได้เฮาก็ได้เนาะเป็นยังเนาะโอ้ยต้อยเอ้ยเราเป็นโรคที่รักษาบ่หายล่ะมันยังครับโรคมะเร็งมันเข้าสู่ระยะสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นก็ว่าสู่พี่น้องฟังเด้อก็ขอเป็นกำลังใจให้ครับเขาลุงแดงเขาประนกตลอดจนญาติพี่น้องนะครับนามสกุลกาแก้วนี่มาจากคุณพ่อคำสอนนะครับมาทางพ่อแต่ทางแม่นี่เป็นทางตระกูลบุตรดีด้วงทางเขามัวดำพ่อชาติบุตรีด้วงมุนีนะครับแล้วก็ทางไอ้ทรายมุนีนะครับทางเขาช่างนันช่างเนมมุนี
ทางเอินาลีมูนี่เขาบอกจ้อยนี่นะครับและอีกหลายผู้หลายคนเป็นต้นสาวรอดที่โทรศัพท์มาเมื่อวานนี่ว่าโอ้ยรบกวนติดต่อบุคลากรโรงพยาบาลเดินทางมาเข้ายาซบให้กับน้องแนนให้แน่ก็เลยถามว่าเฮือนอยู่ไสเฮือนไทยต้อยมาเนี่ยเฮือนอยู่ตรงข้ามกับวัดวัดหนองบัวทองตรงข้ามกันกับอู่ลงกึ๋งณัฐพงษ์การช่างนะครับแต่ว่าอยู่คนละฝั่งเด้อระหว่างก็เลยถามว่าเฮือนไผพ่อแม่นะก็เลยรู้จักเฮือนพ่อก็คือลุงแดงแม่เด้ปานุกนะครับก็เลยไปเห็นก็เลยโอ้อยู่ทิศทางใหญ่พอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ในนามของวิทยุมีสังทะเลหนองแสง FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงพร้อมกับนักจัดรายการนะครับขอร่วมแสดงความเสียใจนำเด้อนะครับในการจากไปของเทเลซาสิริวิมลกาแก้วหรือว่าน้องแนนในวัยอายุ38ปีนะครับ

0: ดั้งเดิมเฮ็ดแล้วก็ไปแจกพี่แจกน้องนะครับแล้วก็มีพี่น้องไปอุดหนุนก็ส่งเดลิเวอรี่นะครับถึงเฮือนได้การค้าการขายข้อมูลนี้ก็ได้เนาะนะครับสาวแก้วนะครับก็ช่วงนี้ก็พี่น้องไทยเฮ็ดน้ำมองมอง8มอง9เล่งขนาดมองป่าใหญ่ป่าโถต่างคนต่างอาชีพเนาะพี่น้องเนาะชาวประมงนะครับบ้านตะแห่เฮาพี่น้องที่อยู่ในริมฝั่งหนองหานมันสิเป็นทางบ้านดอนเชียงบานนะครับบ้านดอนใหญ่บ้านดอนเชียงคูนบ้านดอนเสาธงหมู่นี้นะครับเลาะไปจนฮอดพุละแถวๆหนองจอกเฮาพุละ ใกล้ๆกับสะพังทองพุละเนาะถ้าฝั่งทิศตะวันออกก็สิเป็นพี่น้องทางหมู่7หมู่4นาแก้วโพนงามท่าบางเทื่อกับโพนงามโคกก็ลงมาไปหาฮอดจนพุ่นแหละจอมแจ้งพุ่นล่ะนะครับท่าวัดพอฉันแล้วนะครับพี่น้องใครหาปูหาปลาช่วงนี้ก็ระมัดระวังเอาเด้อถ้าเห็นเรือเร็ว ของกรมประมงก็ได้เพิ่นออกมาปรามๆอยู่ช่วงนี้ก็ได้เด้อได้กินข้าวอยู่ไทยเฮาก็โดนนะครับจับไปตามในกองของตามยังก็ตามระเบียบมาละแต่ละปีต้องให้มีข้อมูลไหน แต่ทุกอย่างก็มีทางแก้ทางออกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ใส่แล้วก็บึ้งในเรื่องของชนิดและกับวิถีชีวิตในการหาปูหาปลาเนาะในช่วงหน้าฝนนี้ปลาขึ้นมาวางไข่ครับพี่น้องเลยเอ้าอาชีพอย่างก็แล้วแต่ก็ต้องมีอุปสรรคหมดแต่เราต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้เพราะทุกอย่างมีทางออกอ่ะพี่น้องเลยสายนี้มาครับเดี๋ยวขออนุญาตรับสายนี้ก่อนเลยพี่น้องเด้อสวัสดีครับผม
1: นะคะโลพี่ต้อย
0: ครับ
1: อันคนเปลี่ยนเวลาเลยพี่บุญเทียง
0: ครับเป็นตอนไหนครับ
1: เที่ยงค่ะเที่ยงค่ะ
0: เพราะเป็นเวลาเที่ยงชาปนกิจเนาะ
1: แม่นค่ะแม่นแม่น
0: เจ้าว่า
1: เพราะว่าเขาไปคุยกับยังโทรมาเมื่อกี้นะจ๊ะ
0: โอ้จ้า
1: จ้าโอเคค่ะ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้า
0: โอ้สาวแดงนะครับในเรื่องของนะครับศพนะครับของลุงต๋องนะครับที่ได้เสียชีวิตนะครับเมื่อนะครับวันก่อนนี่แหละนะครับผมจดข้อมูลไว้อยู่กับพี่น้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับที่มีการชาปนกิจนะครับชาปนกิจอยู่วัดพุทธสยารามหรือว่าวัดพระนอนบ้านเชียงเคือนะครับบ่าย2โมงนะครับแต่เพิ่นขอเลื่อนเวลามาเป็น12นาฬิกาหรือว่าเที่ยงนะครับเพราะว่าพี่น้องทางพุทธศาสนาเพิ่นเบิ่งมือเบิ่งเว้นแล้วนะครับแล้วก็พี่น้องก็มาแล้วนะครับลุงอาทิตย์นะครับชื่อเราลุงอาทิตย์นะครับชื่อเล่นนะลุงต๋องนะครับเป็นคนพี่น้องทางบ้านโคกบ้านจันเพ็ญจังหวัดสกลเฮาพุ่นล่ะก็ได้มาเอากับพี่น้องไทยแห่เฮานี่อยู่วังหมู่6อยู่ม่องเฮือนเขาเบาธนัดเบาแดงนี่ครับพี่น้องเอ้ยอยู่ม่องข้างสวนบะเนนนี่ครับม่องเคยจอดเกวียนลายตะกี้นะพี่น้องจําได้บ่เกวียนลายตะกี้ฮะเฮาใส่แก่ศพแก่เมนเวลาไปฝังอยู่ป่าศักดิ์สิทธิ์สมัยที่ยังบ่ทันได้เจริญนะครับปัจจุบันนี้เจริญแล้วก็ใส่เป็นรถเข็นที่อันทันสมัยที่พี่น้องได้บริจาคปัจจัยและทางวัดก็ได้นะครับบริหารจัดการนะครับเพราะฉะนั้นแล้วศพคุณตานี่นะครับอายุเล่าก็โอ้70กว่าแล้วนะ73นะครับครับ73ปีแล้วเราจะมีนะครับชาปนกิจอยู่วัด พุทธยาลามนะครับประวัติพระโน

0: ในเวลา12ในการคอมมูนี่นะครับผมก็ขอข้อมูลกับสาวแดงเบาทนัดอยู่นะครับว่าสิมาเว้าในเรื่องของกำหนดชาปนกิจให้พี่น้องได้ฟังพอดีเพิ่นโทรมาพอดีนะครับพี่น้องเอ้ยเพราะฉะนั้นแล้วลุงต๋องนี่เราเคยมากับเมียเราไทยบ้านไทยแห่เฮานี่มาเลี้ยงงัวของสุสังคมนี่สุสังคมมีคอกงัวได้นะครับมีคอกงัวแล้วเราก็มารับจ้างลกหญ้าทำความสะอาดผมก็มีโอกาสได้คุยกับเราอยู่นี่ข้างหน้านี่หน้าห้องส่งนี่หน้าเครื่องหน้ามองที่ผมมาเว้าอยู่ตอนนี้ถามไทยเราอยู่เราเคยมีรถส่งแถวรถเอวเล่นสายนี่สายบ้านนาบัวนี่ขอไปกับบ้านนาบัวพี่ได้นาบัวพี่ขึ้นไปทางพี่ไปทางแต่พอกันเพ่นไปพี่ละนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็เสียชีวิตโดยที่หาสาเหตุบ่ฮู้ก็เป็นโรคชราล่ะพี่น้องเอ้ยใบไม้ร่นเนาะลุงต่องก็ได้เอ้านะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องที่เดินทางมานะครับจากทางบ้านโคกจันเพ็ญนะครับมาฮอดแล้วก็สิมีการชาปนกิจอยู่ทางเมลุนะครับวัดพุทธสยามบวชพระนอนบ้านเชียงเครือในเวลา12นาฬิกาขอเปลี่ยนเวลานะครับเพราะว่าผมได้ถามถ้ามีโอกาสผมสิไปแต่ว่าบ่ได้ไปแล้วก็ขอส่งใจไปเด้อนะครับร่วมนะครับไว้อะไรนำนะครับก็ว่าสู่พี่น้องฟังนะครับมาฟังสิ่งที่น่าสนใจที่พี่น้องนะครับโอ้ห้างร้านค้าต่างๆที่ให้การสนับสนุนนะครับรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงครับฟังสปอร์ตเด้อพี่น้องเด้อนะครับ
1: ร้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาห้อน้ำทีวีซีสุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยันเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซินอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CAA บริหารงาน
2: แต่ก่อนตาย
3: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงๆเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี๊ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองเรากับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงๆสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะนั่งทองเฮงๆท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงๆไปด้วยกันจ้า
4: จริงเรื่องงานช่างอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานกลึงงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-9475

ายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางโหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางโหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแหม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤษิวลาคุณปราโมทคุณวัฒน์และเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

ามีครูเดียวรักษาเขาไว้ให้ดีด้วยแว่นตาคุณภาพจากนิวเจริญการแว่นท่าแร่เราบริการตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีโดยช่างผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงพร้อมบริการดูแลหลังการขายฟรีพลาดไม่ได้กับโปรแรงแห่งปีลดทันที50-70%จากราคาป้ายโปรกรอบแว่นตาหรือกรอบพร้อมเลนส์ธรรมดาเริ่มต้นแค่300 บาทกรอบพร้อมเลนส์มัลติโคตเพียง790 บาทกรอบพร้อมเลนส์บลูด็อกเพียง1,290 บาทเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่0610659203ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและนายโลงศพแบบคริสงานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่ 1ชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

0: ตามใจคนอยู่ทูกอู่ตามใจคนนอนรังท่าแร่รับสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์โฮมพักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขับแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื้อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่รับสร้างบ้าน
1: รถพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค้วให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้ลักเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร087-233-4818หรือ098-112-3897โทรเลย

0: นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลริมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดรลิกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329525

บริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT เซลล์ BCP คาสตันโทเทลสังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ Honda Yamaha มาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างตองนอน้อยหมายเลขโทรศัพท์0883171

ำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารสัปดาห์ที่23พระศาสนาจักรฉลองแม่พระบังเกิดเดิมทีเดียวการฉลองวันนี้เป็นวันฉลองวันคล้ายวันเสกวิหารนบุนานาที่กรุงเยรูซาเล็มและเล่าสู่กันฟังว่าเป็นบ้านของนบุญยาจิมและอานาการบังเกิดของพระแม่มาริยาเป็นการเตรียมการบังเกิดขององค์พระคริสต์เจ้าความศรัทธาต่อพระแม่มาริยานำเราไปหาพระเยซูเจ้าเสมอและมีจุดสุดยอดอยู่ที่บูชามิสซาบทอ่านที่หนึ่งจากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรมพระเจ้าบันดาลให้ทุกสิ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์พระองค์ให้เขาเป็นภาพลักษณ์ของพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์พระองค์เป็นพระบุตรคนแรกของผู้มีความเชื่อซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งทุกคนก็เป็นบุตรบุญธรรมและพระองค์ประทานพระสิริรุ่งโรจน์ให้เขามีต้นไผ่ชนิดหนึ่งที่เมื่อปลูกหน่อต้องใช้ระยะเวลารอ5ปีก่อนที่ต้นจะโผล่ขึ้นจากดินในช่วง5ปีนี้รากของมันแผ่ออกไปเป็นหลายสิบเมตรและเมื่อร่มโผล่ขึ้นมาจากดินก็สูงขึ้น15เมตรภายใน 2-3 อาทิตย์ทั้งนี้เพราะว่ามันมีความพร้อมฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราคริสตชนถูกฝังไว้กับพระคริสต์เจ้าเราก็จะเจริญขึ้นในความเชื่อและจะได้กลับคืนชีพพร้อมกับองค์พระเยซูเจ้าด้วยพระวารสารวันนี้จากหนังสือพระวารสารในบุญมัทธิวเทวดามาหาท่านโยเซฟขณะที่ท่านสงสัยเรื่องพระแม่มารีตั้งครรภ์และบอกว่าโยเซฟเอ้ยอย่ากลัวที่จะรับพระแม่มารีอาเป็นภรรยาของท่านเพราะเด็กชายที่ประสูติในครรภ์ของพระแม่มารีอามาจากองค์พระจิตเจ้าและท่านจงตั้งชื่อว่าเยซูเพราะพระองค์จะช่วยประชากรให้พ้นบาปนับเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการที่สองที่พระผู้เป็นเจ้าใช้เพราะว่าแผนการแรกนั้นอดัมและเอวาทำให้แผนการนั้นล้มเหลวดังนั้นพระองค์จึงใช้แผนการที่สองคือส่งพระผู้ไถ่มาไถ่บาปพวกเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกายมังกายมังกาย

ผ่านไปครับพี่น้องสิ่งที่น่าสนใจพร้อมกับพระวจานะครับแบ่งปันโดยพระคุณเจ้าผู้หลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์นะครับพร้อมกับบทเพลงสั่งสาวผู้ไทยเบาต้อมราชันลุงอรุณครับเปิดให้จบเปิดชั่วโมงนะครับแรกสุดท้ายรายการบ่อยากจบเปิดเข้ารายการชั่วโมงที่สองให้จบ มอบให้พิเศษเด้อท่านผู้ช่วยนะครับประดิษฐ์นาอุดมท่านเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่นะครับที่หนึ่งนะครับตำบลเชียงคืออำเภอเมืองจังหวัดสกลนครสี่สมัยเลยสมัยใดที่พักก็ไปเป็นซัปเปอร์อยู่วัดพุทธไซยารามหรือวัดพระนอนบ้านเชียงคือซึ่งสิมีชาปนกิจศพนะครับคุณตาอาทิตย์พันภูหรือว่าตาตองนะครับเราเสียชีวิตเมื่อวันที่7กันยายนพ.ศ. 2569เวลาประมาณ9นาฬิกาอยู่บ้านทะเลชุมชนนะครับบ้านใหม่เฮือนอยู่ใกล้กับเดินบ้านนินฟาติมาใกล้กับหม่องเก็บมาลายที่เข็นศพตะกี้ครับพี่น้องเอ๋ยอยู่นั่นล่ะเพราะฉะนั้นแล้วคุณตาอาทิตย์พันภูหรือว่าตาตองนะครับเราเกิดปี2496บวกลบคูณหารแล้วอายุเรา73ปีครับพี่น้องจะมีชาปนกิจศพในวันอังคารที่8กันยายนพ.ศ. 2569เวลา12นาฬิกาอยู่ที่วัดพุทธไซยารามหรือวัดพระนอนบ้านเชียงคือตำบลเชียงคืออำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับญาติพี่น้องเดินทางมาจากบ้านโคกกลางหมู่6ตำบลจันเพ็ญจังหวัดสกลนครนะครับเราเป็นคนบ้านโคกกลางหมู่6ตำบลจันเพ็ญจังหวัดสกลนครสำหรับคุณตาอาทิตย์ภูพันธ์วัตตาตองนะครับเรามาเป็นเขยบ้านแท้เฮากับแม่นครับในวัยผู้สูงวัยนะครับผู้สูงคุณค่านี่แหละเพราะฉะนั้นแล้วขอบคุณข้อมูลจากเบาธนัดและสาวแดงเด้อที่ได้ให้ข้อมูลเป็นอย่างดีกับผมต้อยสมจิตมังกายนะครับได้มาประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องสุขุสุคนทางใกล้และไกลได้หูจักนะครับเพราะอย่างบ้านแต่แห่คือตายดูตายดันแท้ตาต้อยเป็นใดๆบ้านแต่แห่หันเป็นอย่างซี่แหละนะครับไทยเฮาก็ไปเป็นไพ่เป็นเคยทางอื่นไทยอื่นก็มาเป็นไพ่เป็นเคยบ้านเฮาประชากรในเขตเทศบาลท่าแร่ 6,000 กว่าคนประชากรในเขตเทศบาลตำบลเมืองทองทะเล 5,000 กว่าคนตกประมาณเกือบ 12,000 คนนะครับเสียชีวิตอยู่จังหวัดใดนอกในประเทศผู้ตายสั่งไว้ตอนยังบ่ตายให้เอาวิญญาณหรือว่าร่างมาก็ได้หรือว่าสิเผาชาปนกิจแล้วเอากระดูกมาขึ้นใส่คอนโดก็ได้บางคนก็ไม่ได้เอามานะครับตามวัตถุประสงค์นะครับของผู้เป็นที่ยังบ่ทันได้ตายเว้าสู่พี่น้องฟังเด้อก็มีหลายคนก็มาถามคอมเมนต์มาอยู่พอง่ายแล้ววะออกจากบ้านแต่แห่เลยพี่น้องไหวผู้ใดห้ามได้เนาะเกิดแก่เจ็บตายนี่มีพบต้องมีจากนะครับมีพัดพากันไปเนาะพี่น้องนี่คือสัจธรรมของมนุษย์ของพี่น้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เว้าสู่พี่น้องฟังเด้อก็โยงมาใส่กับเพลงสั่งสาวผู้ไทยนี่แหละที่สั่งเสดเพิ่นฝากให้ผู้ซ้อยประดิษฐ์นาอุดมที่เคยเป็นซัปเปเลอร์อยู่วัดพุทธสยารามวัดพระนอนบ้านเชียงคือท่านเจ้าอาวาสนี่ผมคุ้นเคยกับเพิ่นดีได้และก็สนิท กับเพิ่นพร้อมนะครับตั้งแต่เพิ่นยังเป็นผู้ซ้อยเจ้าอาวาสจนเจ้าอาวาสวัดพุทธสยารามเพิ่นก็วัยชนเนาะท่านก็ได้ขึ้นไปเป็นนะครับเจ้าคณะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทางเจ้าอาวาสก็มาล่างรถนะครับอยู่คาแคร์นี่เรามาอยู่ได้มาเห็นย่ำใดนี่โอ้ยค
คุยดีแล้วก็ได้นี่เลยเบอร์ครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องของคุณตาอาทิตย์พันภูหรือว่าตาต๋องนะครับนำเด้อบ่เป็นทางในฐานะตัวแทนของทางทีมงานมิสังทะเลหนองแสง FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงเป็นต้นนักจัดรายการนะครับขอแสดงความเสียใจนำครับมาฟังเพลงอวยพรวันเกิดหนึ่งว้าวสังเสริฐเอาจักน้อยเอาจักน้อยวันเกิดสำคัญชะไหนคนห้าหูจักแต่เมื่อเกิดแต่เมื่อตายบ่หูจักเอาฟังครับ

มื้อนี้นะครับวันไข้วันเกิดของนะครับนายช่างเซฟนะครับฉะนั้นแล้วทีมงานนะครับ 104.50 เมกะเฮิรตซ์ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในโลกใบนี้จงอวยพระพรให้กับนายช่างเซฟนะครับให้อยู่ดีมีแห่งปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเด้อนะครับคิดทำสิ่งใดขอให้ได้สมใจปรารถนาทุกๆประการนะครับ

ให้เขานะครับรักเธอเหมือนเธอรักเขานะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับมนต์แคนแก่นคูนนะครับเป็นผู้ถ่ายทอดบทเพลงนี้นะครับโดยการแนะนำมาจากป้าต้อยอยู่ทางชุมชนนะครับสามัคคีหมู่ที่3ตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับฝากให้มีรักแฟนเพลงทุกเสียงทุกสายยายวันฟังนำกันเด้อนะครับเป็นต้นหน้าใหม่หล่อๆโอ้ยขอบพระคุณหลายครับย่องมา นะครับส่วนเพลงนะครับที่ผมเปิดไปอย่างเพลงก็เพราะพี่รักจริงนะครับที่ผ่านไปนั่นแต่ยังบ่ทันได้ว่าผู้ใดขอมาจากผู้ที่บ่ประสงค์สิออกนามคือคนรักจริงนั่นแหละก็เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมนะครับอยู่ในขณะนี้หลายๆขึ้นและหลายๆนะครับTikTok เนาะหรือว่านะครับคอนเทนต์ต่างๆนะครับผมมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเทศบาลตำบลท่าแร่ครับเรื่องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนครประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเป็นกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินนะครับสาเหตุเพื่อปรับปรุงนะครับระบบและจำหน่ายนะครับปรับปรุงนะครับระบบจำหน่ายก็คือบ้านท่าแร่นะครับวันเวลาก็คือวันศุกร์ที่11กันยายนพ.ศ. 2569เวลา 8:30 นถึง 16:00 นสถานที่นะครับฝั่งคาเข้าบ้านทะเลหมู่ที่1ตึกโบราณนะครับบ้านหินนะพี่น้องเอ๋ยเด้อนะครับทางหมู่6เข้านะครับแล้วก็มาทางอัศนวิหารนครเทพรามิคาเอลทะเลนะครับบริเวณถนนดำเนินสว่างบริเวณถนนแสงประเทืองและชุมชนใกล้เคียงสถานที่ข้างต้นหากดำเนินการเช่นก่อนกำหนดจะจ่ายไฟนะครับคืนทันทีนะครับหมายความว่าหากแม่นแล้วเสร็จก่อนกำหนดนะพี่น้องแล้วไวนะนะครับกสิเฝ้าจ่ายไฟทันทีสาเหตุหากมีผู้ป่วยติดเตียงโปรดแจ้งให้ทางการไฟฟ้าได้รับทราบเบอร์โทรศัพท์เด้อพี่น้องเด้อให้แจ้งได้ถ้ามีผู้ป่วยใส่ออกซิเจนแบบเป็นระบบนะครับใช้ไฟมูนี่ติดต่อไปได้ครับสอบบอกแจ้งคนก่อนนะครับ0429721185นะครับอีกเบอร์นึงครับ0429721187เดี๋ยวย้ำเลยครับเด้อพี่น้องเด้อย้ำเลยครับเด้อเบอร์โทรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเด้อผู้ใดที่มีผู้ป่วยติดเตียงโปรดแจ้งให้ทราบไปทางเบอร์ติดต่อนะครับ0428721185อีกเบอร์นึงครับ0429721875นะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันศุกร์ที่11กันยายนพ.ศ.2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นนะครับฝั่งขาเข้าบ้านทะเลหมู่ที่1ตึกโบราณหรือว่าตึกหินนะครับทะเลหมู่6เข้านี่ครับและอาสนะวิหารนะครับเทพรามีแก้วทะเลบริเวณถนนดำเนินสว่างบริเวณถนนแสงประเทืองและชุมชนใกล้เคียงสถานที่ข้างต้นนะครับหากแม้นการไฟฟ้าซ่อมแล้วไวก่อนกำหนดจะจ่ายไฟฟ้าคืนทันทีนะครับก็แจ้งให้พี่น้องรับทราบเด้อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร4งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเป็นกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินนะครับอย่างเมื่อก่อนนะครับง่ายเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับจากถนนนะครับเส้นนะครับดำเนินสว่างนะครับลงไปหาเส้นหนองหานแต่ว่าเปลี่ยนเสาไฟฟ้าง่ายเพราะหยังบางเสานะครับก็ไปติดเดินนะครับเข้าเดินที่ของพี่น้องก็ต้องขออนุญาตง่ายมาปุ๊บจอปุ๊บเสียวเสาลงปุ๊บเสาไปถือกับสายเมนน้ำประปาท่อ PVC แตกเมื่อวานก่อนนี้นะครับพี่น้องก็นำบลายไฟบอออกโยโทรมาทำไมน้ำไม่ไหลแต่ดีก็คือทางพนักงานทางประปาท่าแร่เทศบาลท่าแร่ได้ซ่อมอย่างรวดเร็ว
โดยการใส่ใจของทางสมาชิกสภานะครับเทศบาลทะเลนะครับว่าเขต1เขต2นะครับก็ได้รีบเร่งให้ทันท่วงทีให้พี่น้องได้ใช้น้ำใส่ในเพราะอย่างพี่น้องก็มีเครื่องแช่เย็นมีหม่องรับซักเสื้อผ้านะครับยอดเหรียญแบบนี้เป็นต้นมีผู้ป่วยที่ปอกบางนะครับติดเตียงพวกนี้ต้องใส่นะครับออกซิเจนที่เป็นระบบไฟฟ้าแล้วก็ในเรื่องของน้ำในพร้อมเนาะนี่ก็คือการเคลื่อนไหวนะครับและต้องแจ้งข่าวให้กับพี่น้องได้รับทราบเบื้องต้นนะครับแต่ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เพิ่งแจ้งมาแล้วล่วงหน้าก่อนเนาะวันศุกร์สิฮอดนะครับวันนี้วันที่8มื้อวันที่9 10อีกหลายมื้อพี่น้องจะได้เตรียมการเอาไว้นะครับเนาะจบข่าวบริการครับมีพี่น้องแนะนำเพลงเข้ามากันหลายๆเพลงเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องทางบ้านพนาวันเฮาก็ได้หมู่5สาวติ๋วดอกจำปาฝากคือเก่าทางลงทางร้านยายสมเด้อร้านค้าทางบ้านป่าพนาวันหมู่5เนาะนะครับแล้วก็มียายตุน้ำตาสาวรินฝากให้สวนะครับหมู่6นะครับแล้วก็ทุกๆหมู่เป็นต้นทางบ้านพนาวันวนาสามัคคีแน่นะครับสาวโลยายอื้อ FC ที่รับฟังอยู่ก็คือสวนะครับว่าสิเป็นนะครับสาวปิ๊กพบรักที่ปากน้ำโพทรายกับทะเลนะครับขอมา2เพลงเนาะนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ฟังเด้อนะครับส่วนเพลงนะครับปริญญาลูกแม่ค้าป้าต้อยขอเอาไว้เป็นมืออื่นเนาะป้าต้อยเนาะนะครับนะครับเป็นมืออื่นนะครับมือต่อไปเพราะฉะนั้นแล้วฟังเพลงที่พี่น้องนะครับขอเข้ามาครับ2ผลงานเพลงครับทรายกับทะเลก่อนแล้วก็ต่อด้วยดอกจำปาครับ

นแท้น้อน้อน้อเพลงก็ได้น้อพี่น้องเอ้ยนะครับดอกจำปาเสานะครับมีนะครับนะครับเป็นผู้ร้องเอาไว้ฉะนั้นแล้วสาวติ๋วฝากให้พี่น้องที่ฟังรายการอยู่คู่มองคู่แจเด้อพี่น้องเด้อเป็นต้นร้านค้ายายสมเวลาแล้วก็ส่งข้อความมาขอไว้มืออื่นเด้อให้เด้อรอเป็นคนทัดไปจ้าเพิ่นว่าเนาะมืออื่นบ่ได้ไปใส่ดอกคาดว่าสิมาทันอยู่ดอกสิไปพบแพทย์มืออื่นนี่นะครับมาทันอยู่ดอกไปตี5พุ่นดอกไปตรวจสุขภาพกลับมาคาดว่าสิทันอยู่เพราะหยังเพราะว่ามืดนี่นะครับก็มีกิจกรรมนะครับที่ผมได้รับหนังสือนะครับจากสำนักงานเทศบาลตำบลท่าแร่นะครับเรื่องขอความร่วมมือเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการนะครับเสริมพลังคนพิการและผู้ดูแลเพื่อความมั่นคงในชีวิตประจำปีงบประมาณ 2,569 นะครับก็คือกองสวัสดิการนะครับสังคมเทศบาลทะเลจะดำเนินการโครงการส่งเสริมนะครับเป็นการเสริมพลังให้คนพิการและผู้ดูแลเพื่อความมั่นคงในชีวิตนะครับประจำปีงบประมาณ 2,569 ในวันพุธที่9กันยายนพ.ศ. 2,569 ณศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้นะครับชุมชนโดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นะครับคนพิการและครอบครัวนะครับมีความรู้ความเข้าใจและเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายได้อย่างนะครับทั่วถึงการปรับเปลี่ยนนะครับนะครับของคนในชุมชนสังคมลดนะครับการตีตราและเปิดรับนะครับคือเปิดใจละให้กับคนพิการเนาะอย่างเท่าเทียมนะครับที่มีความเข้าใจและการยอมรับจากคนในครอบครัวชุมชนอาสาสมัครให้เกิดนะครับจิตวิทยาเชิงบวกที่มีต่อคนพิการในการนิเทศบาลตำบลทะเลจึงขอนะครับเชิญท่านเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในวันพุธที่9กันยายนพ.ศ. 2519ณศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชนตามรายละเอียดนะครับขอแสดงความนับถือครับนายสิริพงษ์เสียนพลแสนนายกเทศมนตรีตำบลทะแร่กองสวัสดิการสังคมงานทั่วไปนะครับของสำนักงานเทศบาลตำบลทะแร่ถนนทะแร่สงครามนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครหนังสือออกเมื่อวันที่9ก็คือได้ขอความร่วมมือส่งนะครับรายชื่อผู้พิการและผู้ดูแลจำนวน5คนแต่ละชุมชนนะครับโดยมีใบตอบรับส่งในวันจันทร์นะครับที่7กันยายนพ.ศ. 2519ที่กองสวัสดิการสังคมงานบริการทั่วไปสำนักงานเทศบาลตำบลท่าแร่ถนนท่าแร่สงครามอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็จะมีหนังสือถึงบรรดานะครับตัวแทนผู้นำก็คือสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแร่และเป็นต้นประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชนได้ส่งนะครับรายชื่อผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการจำนวน5คนต่อชุมชนทั้ง15ชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าแร่ครับก็เป็นข่าวนะครับที่นะครับทางสำนักงานเทศบาลท่าแร่นะครับได้ฝากประชาสัมพันธ์มาครับอีกข่าวนึงครับพี่น้องคณะทักษิณีรักกังเขนแห่งท่าแร่มีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลองเทิดทูนกางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าวันเสาร์ที่19กันยายนพ.ศ. 2569เวลา10 นาฬิกา

พิธีบูชาขอบพระคุณณศาลากรมบุรีเออร์คณะทักษิณีลักขังเขนแห่งท่าแร่โดยพระอัครสังฆราชอันตนวิรเดชใจเสรีประธานในพิธีเสร็จพิธีขอเชิญร่วมรับประทานอาหารนะครับเดี๋ยวผมคุยเดี๋ยวคุยหลังไมค์เด้อครับด้วยสายนี้เด้อนะครับขอคุยหลังไมค์นะครับเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับจะมีพิธีตีวานนะครับวันพุธที่16วันพฤหัสที่17กันยายนพ.ศ. 2569เวลา 19:00 นพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับวันศุกร์ที่18กันยายนพ.ศ. 2569เวลา 19:00 นพิธีแห่พระรูปกางเขนจากอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลทาแร่มายังคณะทักขิณีรักกางเขนแห่งทาแร่เป็นต้นอยู่ที่ศาลากอมบูริเออร์นะครับคณะทักขิณีนะครับรักกางเขนแห่งทาแร่นะครับพิธีบูชาขอบพระคุณเริ่มในเวลา 19:00 นเด้อพี่น้องเด้อฉะนั้นก็งานนะครับช่วงเดือนกันยาตุลานะครับเดือนตุลานะครับวันนี้ก็ยังเว้าเพื่อไว้ประทานเพื่อไว้นะครับพอดีโยมมาใส่ครับสาวติ๋วที่พี่น้องอยู่ทางบ้านพนาวันเพราะอย่างนะครับคุณพ่อขออภัยครับว่าที่คุณพ่อเนาะยังเป็นสามเณรยอนสิทธิศักดิ์นะครับบุญเชิดนะครับนะครับเป็นสัตบุรุษวัดแม่พระแห่งภูเขากาเมวัดป่าพนาวันจะรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมพ.ศ. 2569โอกาสฉลองบ้านนินฟาติมาท่าแร่ฉะนั้นนะครับในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนะครับก็จะมีพิธีบวชเด้อพี่น้องเด้อนะครับฉะนั้นแล้วพี่น้องท่านใดพบเห็นในเรื่องของนะครับสังฆานุกรยอนนะครับสิทธิศักดิ์บุญเชิดนี่นะครับนะครับ1คือการสอนผิดความเชื่อมวลที่2ฆ่าผู้อื่นหรือพยายามทำร้ายชีวิตคนนี่นะครับผิดนะครับผิดต่อพระศาสนาจักรคละนะครับว่าจะเป็นการติดต่อกับสตรีหรือในเรื่องของสู้สาวมวลนี่เอานะครับว่าผมถือว่านี่มีระเบียบนะครับของที่สังฆานุกรยอนนะครับสิทธิศักดิ์นี่นะครับบุญเชิดนี่นะครับผิดนะครับต่อพระศาสนาจักรก็ขอพี่น้องได้แจ้งมาทางนะครับมิสันนะครับทะเลนกแสงของไทยเฮานะครับโดยนะครับมีคุณพ่อนะครับได้ขออนุญาตเบิ่งนะครับมีหนังสือไทม์ไลน์มาอยู่กับพี่น้องเลยในการบวชนะครับก็จะมีทางคุณขอโทษนะครับคุณพ่อนะครับยอนอดิพงศ์แสนสุริวงศ์นะครับเลขาที่การอัครสังฆมณฑลทะเลหนองแสงนะครับพระชนกมีกระแจ้งไปเด้อพี่น้องเด้อทางคุณพ่อนะครับอดิพงศ์แสนสุริวงศ์นะครับเลขาที่การอัครสังฆมณฑลทะเลหนองแสงนะครับเอาว่าแจ้งแต่เฮาก็ได้ ขอร่วมแสดงความยินดีก่อนเด้อสำหรับพี่น้องไทยนะครับบ้านนะครับพนาวันนะครับลูกวัดนะครับสัตบุรุษนะครับวัดแม่พระแห่งภูเขากาเมลนะครับจะได้บวชเป็นพระสงฆ์แล้วนะครับในวันเสาร์ที่10ตุลาคมพ.ศ. 2569นะครับโอกาสฉลองบ้านเนรฟาติมานี่ครับใกล้มือใกล้เวียนบุญทานมาแล้วอย่างประเพณีไหลเรือไฟพี่น้องทางเต่างอยกับใกล้มือใกล้เวียนเขาไม่ได้นี่ก็ได้ว้ายแหวนธรรมดาพี่น้องเลยหน้าการหน้างานอยู่นครพนมกับพี่น้องไทยนากอกนาแกหลายๆอำเภอหลายๆหมู่บ้านนะครับเริ่มนำไม้ไผ่นะครับมานะครับเพื่อสิเฮ็ดนะครับเป็นรูปเรือนะครับโดยการใส่ไม้ไผ่นะครับก็ใส่ก๊อกใส่ไฟใส่น้ำมันโซล่าใส่ก๊อกมูนี่เป็นรูปพระสัญลักษณ์ก็ดีหรือว่าเป็นรูปทรงนะครับแต่ละอำเภอที่โดดเด่นอยู่ท่ามกลางรุ่งแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนมนะครับคืองานไหลเรือไฟฮะล่ะเพราะฉะนั้นก็มีการมีงานก็ไปเที่ยวให้สนุกสนานนะครับให้ได้บุญได้ทานกันเด้อพี่น้องเด้อ 11:49 นพี่น้องเอ๋ยบ๊าย
ยายตุยายตุท่าอยู่นะครับเอ้าน้ำตาสาววรินทร์ครับไปจินตลา

0: นั่นนะครับเป็นเพลงม้วนๆม้วนๆเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยนะครับมีพี่น้องถามไทยเข้ามาชื่อเพลงชื่อเพลงหยังนะครับก็เป็นโอกาสที่ผมต่อสุขสิทธิ์มังกรจะได้แนะนำเพลงที่เป็น AI คู่มือนี่เอ้ยพี่เด็กได้ต้องตามให้ทันได้ครับชื่อเพลงน่ะป้า60ยังแจ๋วเด้อนะครับเป็นของ AI ฮะล่ะนะครับก็ฝากให้สำหรับผู้ที่มีนะครับอายุหลายแต่ว่าจิตใจบ่ได้หลายคืออายุได้เนาะพี่น้องเนาะนะครับเอาฝากนำมาเนี่ยเด้อสำหรับผู้ให้การสนับสนุนก็ได้พี่น้องเงินเวลาสิหมดแล้วนะครับขอบคุณหลายพี่น้องที่อยู่นำกัน2ชั่วโมงเต็มๆครับกับผมต้อยสุจิตมังกายพร้อมกับผู้ให้การสนับสนุนครับว่าจะเป็นรั้นโชคสุริยาท่าแร่ของ CAA อยู่ตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนโลแลนด์ตำบลท่าแร่นะครับอำนวยทรัพย์นะครับสาขาทางหน้าค่ายกิจศิวลานะครับและก็สาขาทางนะครับบ้านหังโฮงนะครับสาขาทางพังโคนมูนีสาขาทางอากาศอำนวยและสาขาทางบ้านพะโคนะครับก่อนสิฮอดวัดประดู่ธรรมวาสอำนวยทรัพย์ครับพี่น้องทุกสาขาโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีนะครับบอสใหญ่เจนีครับเป็นผู้เบิ่งแยงนะครับคอยนะครับเสิร์ฟนะครับคอยเบิ่งเคยคอยเบิ่งเขายังเรื่องรถนะครับเพราะฉะนั้นมีรถอยากได้เงินไปหาดูจากซื้อขายเล็กเป็นรถยนต์รีไฟแนนซ์จัดไฟแนนซ์มูนี่นะครับไปเด้อที่อำนวยทรัพย์ทุกสาขาที่ผมได้ว่าไป5สาขาผู้ใดพี่น้องเอ้ยนะครับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่เด้อพี่น้องเด้อเฮียเน่งเจ๊ปุ๊กเป็นผู้บริหารจัดการห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่ได้รับประกันจากสคบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นแล้วห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่อยู่ติดกับคิวรถสองแถวสายท่าแร่ที่เข้าสกลนี่ครับลั่งท่าแร่รับสร้างบ้านเปิ้ลฝนสิตกฟ้าสิห้องลั่งเว้าสู้ครับเพราะว่าเป็นอาชีพเนาะลั่งท่าแร่รับสร้างบ้านตอนนี้คำวอดอยู่แถวมอเกษตรศาสตร์มหาวิทยาท่านยายเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครอยู่สร้างหอผักนะครับนะครับแล้วก็ยังมีทางอู่โรงกึ่งณัฐพงศ์การช่างนะครับโดยช่างเนมช่างนันขยันขันแข็งครับเป็นช่างคนรุ่นใหม่มีวิสัยทัศน์ไกลครับพี่น้องในการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์รถยนต์และมีเครื่องไม้เครื่องมืออันทันสมัยเครื่อง CNC เครื่องกัดเครื่องเจาะว่าจะเป็นงานเชื่อมงานเป็นแบตเตอรี่นะครับหรืออยากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยังเป็นตัวแทนน้ำมันเครื่องคลาสตอนพร้อมด้วยพี่น้องเด้ออยู่หมู่4บ้านหนองบัวทองอยู่มองกับต้นมองกับรถใกล้บกไก่กับโรงเรียนแท้ศึกษาถ้ามาจากจังหวัดนครพนมอยู่ซ้ายมือเด้อพี่น้องเด้อก่อนจะฮอด3แยกไฟแดงสิเข้าไปทางเทศบาลนาแก้วนี่ครับก่อนจะฮอดอู้ซ่อมรถยนต์วรุ่งเรืองการช่างเฮวุฒิมูซีบ้านหนองบัวทองโดยเฮวุฒิเป็นผู้บริหารจัดการรถซิปล้อพูโซฮีโนโลกี้มิซูรถแคคเตอร์วิลล่ามาโลดนะครับนอกในสถานที่ยินดีให้การบริการอู้ซ่อมรถยนต์วอรุ่งเรืองการช่างครับอะไก่สดอะไก่สดตลาดเก่าบ้านทะเลนำเด้อพี่น้องเด้อนะครับอะไก่สดโดยคุณเทพกรสมุทรทักษ์นะครับนายกเทศมนตรีตำบลทะเลพร้อมเจริญเรือนนะครับและกับบริวุฒิโลกศพบ้านทะเลนำนิวเจริญการแว่นนะครับทะเลและสาขาทางดงมอไฟครับพี่น้องเกิดเวลามาไล่แล้วจันจอจันจอแล้วทะเลยานยนต์ทะเลคาแคร์พร้อมครับพี่น้องอย่าลืมได้นะครับไปใช้บริการกันได้นะครับขอบคุณพี่น้องไทยมาหุดหนุนรถมอเตอร์ไซค์ไปเด้อรถ MSX 125cc นะไปแล้วไปเมื่อวานนี่ครับพี่น้องเอ้ยรถดีรถมือเดียวต่างหากราคา 13,500 ต่อรองได้แต่ว่าจบแล้วปิดตลาดการขายแล้วครับ
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะประจิตเจ้า
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
2: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตมารีพระมารดาพระเจ้า โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
2: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
2: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
2: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
3: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารสัปดาห์ที่23พระศาสนาจักรฉลองแม่พระบังเกิดเดิมทีเดียวการฉลองวันนี้เป็นวันฉลองวันคล้ายวันเสกวิหารนบุนานาที่กรุงเยรูซาเล็มและเล่าสู่กันฟังว่าเป็นบ้านของนบุญยาจิมและอานาการบังเกิดของพระแม่มารียาเป็นการเตรียมการบังเกิดขององค์พระคริสต์เจ้าความศรัทธาต่อพระแม่มารียานำเราไปหาพระเยซูเจ้าเสมอและมีจุดสุดยอดอยู่ที่บูชามิสซาบทอ่านที่หนึ่งจากจดหมายของพระคุณเปาโลถึงชาวโรมพระเจ้าบันดาลให้ทุกสิ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์พระองค์ให้เขาเป็นภาพลักษณ์ของพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์พระองค์เป็นพระบุตรคนแรกของผู้มีความเชื่อซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งทุกคนก็เป็นบุตรบุญธรรมและพระองค์ประทานพระสิริรุ่งโรจน์ให้เขามีต้นไผ่ชนิดหนึ่งที่เมื่อปลูกหน่อต้องใช้ระบบเวลารอ5ปีก่อนที่ต้นจะโผล่ขึ้นจากดินในช่วง5ปีนี้รากของมันแผ่ออกไปเป็นหลายสิบเมตรและเมื่อร่มโผล่ขึ้นมาจากดินก็สูงขึ้น15เมตรภายใน 2-3 อาทิตย์ทั้งนี้เพราะว่ามันมีความพร้อมฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราคริสตชนถูกฝังไว้กับพระคริสต์เจ้าเราก็จะเจริญขึ้นในความเชื่อและจะได้กลับคืนชีพพร้อมกับองค์พระเยซูเจ้าด้วยพระวารสารวันนี้จากหนังสือพระวารสารนักบุญมัทธิวเทวดามาหาท่านโยเซฟขณะที่ท่านสงสัยเรื่องพระแม่มารีตั้งครรภ์และบอกว่าโยเซฟเอ้ยอย่ากลัวที่จะรับพระแม่มารียาเป็นภรรยาของท่านเพราะเด็กชายที่ประสูติในครรภ์ของพระแม่มารียามาจากองค์พระจิตเจ้าและท่านจงตั้งชื่อว่าเยซูเพราะพระองค์จะช่วยประชากรให้พ้นบาปนับเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการที่สองที่พระผู้เป็นเจ้าใช้เพราะว่าแผนการแรกนั้นอดัมและเอวาทำให้แผนการนั้นล้มเหลวดังนั้นพระองค์จึงใช้แผนการที่สองคือส่งพระผู้ไถ่มาไถ่บาปพวกเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการทันคนทันข่าวดำเนินรายการโดยมนสกลทวาปี
1: 2นาฬิกาถึง13นาฬิกาขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันคนทันข่าวผมมนสกลทวาปีผู้ดำเนินรายการผมได้ต้อยสมจิตมังกายผู้ควบคุมเสียงเบื้องต้นกำลังรายงานตัวครับผม1ชั่วโมงโดยประมาณจะอยู่เป็นเพื่อนเล่าข่าวคราวต่างๆทั่วประเทศไทยให้ท่านฟังเพื่อทราบข่าวความเคลื่อนไหวในสังคมบ้านเราว่าเกิดเหตุการณ์อะไรน่าสนใจบ้างเมื่อใดเวลากระหมุนมาที่คลื่น NBK โอ้ขออภัยเมื่อได้เวลากระหมุนมาที่คลื่นวิทยุมิตรสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นครอบครัวบันเทิงเชิงสาระพระคุณธรรมสำหรับท่านที่กำลังขับรถโปรดตั้งสติให้ดีก่อนกดรองเท้าสู่คันเร่งเพราะทุกๆนาทีคือชีวิตลูกเมียพ่อแม่กำลังรอท่านกลับบ้านอยู่มนสกลทวาปีจึงขอเป็นเพื่อนร่วมทางไปตลอดเส้นทางการเดินรถของท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสำเร็จกับอาชีพการงานของท่านในวันนี้และขอพระเจ้าได้โปรดประทานพรด้วยความปรารถนาดีจากรายการทันคนทันข่าววันนี้วันอังคารครับตรงกับวันอังคารที่8ของเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2569ปีคริสตศักราช2026วันนี้เป็นวันแรม11ค่ำเดือน9ปีมะเมียนะครับเดือนกันยายนเดือนนี้แหละครับเป็นเดือนเกิดของอามนสกลทวาปีอีกวันสองวันสามวันที่จะมาถึงเนี่ยนะก็เป็นวันครบรอบคล้ายวันเกิดละอามนคนเกิดนานอามนเกิด11กันยายนก็วันศุกร์ที่จะถึงนี่แหละนะฮะส่วนวันนี้เนี่ยทราบว่าเป็นวันเกิดของน้องสมโอนะครับสมโอเสาวลักษณ์อันนี้ก็เป็นเจ้าของธุรกิจห้างหุ้นส่วนจำกัดสายรุ่งหลังคาเหล็กนะสำหรับวันนี้ทำไมถึงมาทราบของคนคนเดียวคนนี้ก็เพราะว่าสายรุ่งหลังคาเหล็กนะครับคือผู้อุปถัมภ์รายการของมนสกลทวาปีนะครับก็พยายามที่จะจำวันเกิดของท่านเหล่านี้เอาไว้ผู้มีพระคุณนะเพราะนั้นวันนี้ในช่วงเพลงก็จะได้อวยพรความสุขส่งความสุขไปให้นะฮะส่วนตัวเองนั้นวันศุกร์11กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเกิดของอามนนะครับเอาละครับคราวนี้ก็พูดถึงเรื่องราวของอากาศก่อนนะครับอากาศวันนี้เอาที่เห็นด้วยตาเปล่าคือที่ท่าแร่ตั้งแต่เมื่อคืนมาจนถึงเวลานี้ฝนยังไม่ตกนะครับประมาณตีสองของเมื่อคืนนี้มนสกลทวาปีออกจากห้องนอนแล้วก็มายืนในที่โล่งโล่งแง้มมองท้องฟ้ากลางดึกก็มีคล้ายๆกับละอองฝนนี่แหละปลิวนะฮะมากระทบกับใบหน้าแต่ไม่ใช่ฝนตกตอนนี้ก็ยังไม่ตกตอนเช้ามาก็แดดแรงแล้วก็คึ้มไปคึ้มมาสลับกันไปสลับกันมาอันนี้พูดถึงพื้นที่ที่ท่าแร่นะครับเพราะว่าอันนี้เราเห็นด้วยตาของเราเองส่วนพื้นที่อื่นนะครับ ที่ไหนที่มีฝนตกก็อยากจะรายงานให้เพื่อนทราบก็โทรศัพท์แจ้งเข้ามาก็ได้ยินดีจัดรายการร่วมกันนะครับเมื่อคราวนี้ก็ดูลักษณะดินฟ้าอากาศเมื่ออุตุเตือน8ถึง13กันยายน8ก็วันนี้แหละนะรับมือฝนตกหนักรับมือฝนตกหนักนะครับตกหนักมากอันนี้ก็เป็นอุตุนิยมวิทยาของสำนักข่าวอีกข่าวหนึ่งนะครับ TNN นี่เป็นข่าวทางสถานีโทรทัศน์ช่อง11อันนี้ขอบคุณน้องปิ๊กนะครับรายงานเข้ามาบอกว่าตอนนี้แดดจ้านะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวดูของ TNN ดูสิเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะดินฟ้าอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่2ประกาศใหม่นะอันนี้เป็นฉบับที่2คาดการณ์ในช่วงวันที่8คือวันนี้แหละไปถึง13 11นี่ก็วันเกิดอมนต์ก็วันศุกร์12ก็วันเสาร์13วันอาทิตย์อ่ะประมาณนี้นะฮะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8คือวันนี้นะครับไปถึงวันศุกร์ที่11กันยายน2569นะครับซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของอมนต์เนี่ยจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ8ถึง11นะครับและก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีตกหนักมากบางแห่งนะครับหลังจากนั้นในช่วงระหว่างวันที่12ไปถึง13กันยายน2569ความหนาวเย็นหรือบริเวณความกดอากาศสูงนะครับจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดลงจาก12ถึง13นะแล้วก็ส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝนจะเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจากช่วงวันที่9ที่10ที่11 3วันนี้ให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากอันนี้ก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากไม่เกี่ยวกับตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนละคราวนี้มันลงตอนใต้แล้วนะอากาศเย็นความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะเริ่มเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วกับภาคเหนือนะฮะเพราะฉะนั้นตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานคร ภาคใต้ตอนบนจะเริ่มมีฝนหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นนะครับสำหรับวันที่11 12และ13กี่วันเนี่ย11 12 13 3วันนะยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดการและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลตามเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาตลอด24ชั่วโมงคราวนี้วันนี้8กันยายนมาติดตามพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในได้พูดถึงว่าหนักมากนะอันนี้พูดถึงฝนตกหนักตกหนักมากคงจะผ่านไปแล้วมั้ยพื้นที่ฝนตกหนักวันที่8วันนี้แหละภาคเหนือได้แก่จังหวัดน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือรู้สึกค่อนข้างจะเยอะมากกว่าเพื่อน1จังหวัดเลย2หนองคาย3บึงกาฬ4หนองบัวลำพู5อุดรธานี6สกลนคร7นครพนม8กาฬสินธุ์9มุกดาหาร10ขอนแก่น11มหาสารคาม12เมืองเกินร้อยเมืองร้อยเอ็ด13ยะโสธร14อำนาจเจริญ15ชัยภูมิ16นครราชสีมา17ศรีสะเกษและ18อุบลราชธานีเกือบทุกจังหวัดครับขาดอยู่อีกจังหวัดเดียวเนี่ยคราวนี้ภาคกลางนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีคาดว่าฝนจะตกหนักนะพูดถึงภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดภาคใต้ระนองและพังงาต่อไปวันที่9กันยายนวันพรุ่งนี้คราวนี้พูดถึงฝนตกหนักมากวันที่9พรุ่งนี้นะฝนตกหนักมากภาคตะวันออกเฉียงเหนือฟังกันให้ดีครับอีสานบ้านเรา1จังหวัดเลยชัยภูมิ2 3ขอนแก่น4มหาสารคาม5 101 6ยะโสธร7อำนาจเจริญและ8สุรินทร์ฝนเลื่อนลงใต้แล้วครับตกหนักมากทางใต้แล้วนะอีสานตอนบนไม่มีแล้วมีเลยชัยภูมินะครับนอกนั้นก็ตอนกลางกับตอนล่างคราวนี้ภาคตะวันออกตกหนักมากที่จังหวัดตราดคราวนี้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักเมื่อกี้หนักมากคราวนี้ตกหนักครับภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์ กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากนะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตกหนักหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีส่วนภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองและจันทบุรีพยากรณ์ล่วงหน้าไว้แล้วนะ8 9คราวนี้วันที่10วันพฤหัสบดีวันที่10ฝนตกหนักมากที่ไหนบ้างภาคเหนือกำแพงเพชรเพชรบูรณ์ตะวันออกเฉียงเหนือตกหนักมากที่ไหนชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษไปอีสานใต้หมดแล้วภาคตะวันออกสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดส่วนภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกระนองและพังงาตกหนักมากนะที่พูดถึงเมื่อกี้นี้แล้วก็ภาคเหนือตกหนักคราวนี้ตกหนักทางเหนือนี่ที่ไหนไม่ใช่หนักมากนะลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกและจังหวัดตากตะวันออกเฉียงเหนือตกหนักแถวไหนเลยขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอีสานตอนบนฝนเริ่มน้อยแล้วนะเนี่ยนะครับมันจะมีก็มีไปถึงวันที่ไม่เกิน13เนี่ยวันที่13เนี่ยแหละจากนั้นก็จะค่อยๆน้อยลงไปนะสำหรับอีสานตอนบนบ้านเรายังไงก็ตามนะครับอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงได้ก็ติดตามพยากรณ์อากาศไปทุกวันนั่นแหละส่วนภาคกลางครับฝนตกหนักนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมมหาสารคามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกนครนายกปราจีนและฉะเชิงเทราอันนี้คือตกหนักภาคใต้ตกหนักแถวไหนเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลต่อไปเลยวันที่10ไปแล้วคราวนี้มาวันศุกร์11กันยายนเป็นวันคล้ายวันเกิดของอาบุญพอดีฝนพื้นที่เสี่ยงจะเกิดฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากเอารวมกันละข่าวนี้ถ้าไม่รู้จะหนักหรือหนักมากอันนี้พื้นที่เสี่ยงภาคกลางอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตะวันออกนั้นระยองจันทบุรีตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและพังงาส่วนพื้นที่เสี่ยงตกหนักธรรมดาภาคเหนือตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีเพียงวันที่11นี่สกลนครก็ฝนเริ่มหายแล้วนะสกลนครหนองคายนครพนมมุกดาหารนี่เริ่มหายไปแล้วฝนนะครับแล้วก็หนองคายอีกตลอดจนบึงกาฬเริ่มฝนหายไปแล้วเพียงวันที่11แล้วก็วันที่12ครับคราวนี้วันที่12พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและตกหนักมากมีที่ใดบ้างภาคกลางครับ ภาคกลางก็อุทัยธานีสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกก็จันทบุรีและตราดส่วนพื้นที่ฝนตกหนักทั่วไปภาคเหนือก็แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์ตากตะวันออกเฉียงเหนือฝนตกหนักแถวไหนไม่มีแล้วแถวอีสานตอนบนไปอีสานใต้หมดละอีสานกลางกับอีสานใต้ได้แก่ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีเพราะฉะนั้นผมฝนจะเริ่มหายไปตั้งแต่ช่วงวันที่9ที่9ที่10ที่11นะครับตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนฝนจะเริ่มน้อยลงไปเร็วเหมือนกันนะคราวนี้ภาคกลางนครสวรรค์ชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในเกณฑ์ฝนตกหนักส่วนภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีจะเชิงเทราสระแก้วระยองชนบุรีชนบุรีภาคใต้เพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและภูเก็ตส่วนวันที่13ฝนตกหนักถึงหนักมากมีที่ไหนวันที่13ภาคกลางกาญจนบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกชัยเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้ระนองและพังงาส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักไม่มีคำว่าตกหนักมากภาคเหนือจังหวัดตากและกำแพงเพชรตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางนครสวรรค์ชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนราธิวาสภูเก็ตและกระบี่อันนี้แสดงว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับภาคเหนือตอนบนนี่ฝนเริ่มหักขาดหายไปตั้งแต่วันที่9พอไปวันที่10 11ไปนี่ฝนจะเริ่มลดลงนะครับอีสานตอนบนฝนไปเร็วนะเนี่ยจะสั่งฟ้าแล้วหรือไงวันที่11กันยายนวันศุกร์นี่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่ชื่อสกลนครนครพนมไม่มีเลยครับบึงการไม่มีเลยหนองคายไม่มีเลยวันที่11นะวันศุกร์ส่วนวันพฤหัสวันที่10ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เริ่มไม่มีสกลนครนครพนมบึงการหนองคายเริ่มไม่มีแล้ววันที่10ส่วนวันที่9เป็นยังไงเช็คย้อนหลังนะเนี่ยวันที่9ตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มไม่มีแล้วสกลนครนครพนมมุกดาหารหนองคายบึงกาฬวันที่9ก็ไม่มีแล้วเริ่มไม่มีฝนแล้วนะแถวบ้านเราอ่ะส่วนวันที่8วันที่8ตะวันออกเฉียงเหนือนี่ยังมีเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครก็วันนี้วันที่8เป็นวันสุดน่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะที่ฝนจะเริ่มไม่ใช่วันสุดท้ายที่ไม่มีฝนที่ฝนจะค่อยๆเริ่มลดลงนะครับในตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเริ่มวันนี้แหละจะเริ่มลดไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้บอกว่าไม่มีฝนเลยแต่ว่ามันจะลดไปเรื่อยๆเพราะความหนาวเย็นจากประเทศจีนจะเข้ามาแทนแล้วต่อไปนี้นะครับรู้สึกมันไปไวมากนะเนี่ย นะฮะอ้าวคราวนี้มาดูราคาน้ำมันนะครับดูราคาน้ำมันวันที่8กันยายนกลุ่มเบนซินแก๊สโซโฮดีเซลนะครับบางจากคอร์ปอเรชั่นปตท.แล้วก็บริษัทซัดโก้ PTT ราคาน้ำมันดูจากปั๊มบางจากดีเซล B20 34บาท14สตังค์ไฮดีเซลอยู่ที่39บาท14สตังค์ไฮพรีเมียมดีเซล Plus 49บาท25สตังค์ไฮพรีเมียม98 49บาท29สตังค์แก๊สโซโฮ E85 29บาท23สตังค์แก๊สโซโฮ E20 อยู่ที่ 33.29 คราวนี้แก๊สโซโฮ91 37.92 ขึ้นไปเยอะเลยนะนี่ 37.92 นะถ้ารวมทั้งภาษีบำรุงท้องที่ท้องถิ่นค่าอะไรอีกนี่อาจจะถึง38กว่าใกล้39โอ้โหแสดงว่ามันขึ้นครับ95นี่ก็ 38.29 ครับส่วนปั๊มปตท.ก็เหมือนกันครับปั๊มปตท.กับบางจากนี่นะครับเหมือนกันคราวนี้ปั๊มเชลปั๊มเชลนี่เมื่อวานนี่มันถูกกว่าแก๊สโซโฮ91 38.42 37โอ้วันนี้ปั๊มเชียร์เกิดแพงขึ้นแล้วนะครับส่วนปั๊มซัดโก้ก็พอๆกันกับปตท.กับพีทีนะครับแล้วก็อะไรอีกปตท.เพราะฉะนั้นน้ำมันยังอยู่เท่าเดิมอยู่หรอกแต่ว่ามีบางยี่ห้อบางแบบปั๊มเชลนี่มีบางชนิดนี่มันขึ้นกว่านะนอกนั้นปั๊มคานเทคก็ราคาอันเดียวกันอ่ะไม่เป็นไรราคาน้ำมันเรารู้แล้วนะครับมันขึ้นมา 2-3 วันแล้วล่ะมันก็ยังคงอยู่นะครับคราวนี้มาฟังประกาศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนถึงข่าวโป่งข่าวปลอมอะไรได้แหละนะฮะหรือบางทีก็หลอกลวงอ่ะเพราะนั้นสำนักงานตำรวจแจ้งเตือนถึงประชาชนทุกคนเมื่อวันที่7กันยายน2569สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่โทรศัพท์เข้ามาหาเราอ้างว่าผู้รับสายอ้างว่าเรานี่ผู้รับสายเนี่ยมีคดีความทั้งที่เราไม่รู้เลยไหมคดีอะไรเนี่ยนะโดยแอบอ้างว่าตัวเองนั้นเป็นตำรวจโทรมาและก็ส่งหลักฐานเกี่ยวกับคดีเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกเราก่อนใช้วิธีหวานล้อมและข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลัวว่าจะมีความผิดตามกฎหมายนะรวมถึงกำชับว่าห้ามบอกใครโน่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่าหากพบพฤติการในลักษณะดังกล่าวโทรมาหาท่านขอให้ท่านทั้งหลายตั้งสติและตัดสายทันทีเลยเลิกคุยนะครับและก็ให้ดำเนินการตามคำแนะนำของเลิกไม่พูดคุยหรือทำตามคำแนะนำของบุคคลที่โทรเข้ามาหาท่านเนื่องจากเป็นรูปแบบการหลอกลวงหรือมิจฉาชีพอย่างแน่นอนทั้งนี้ขอให้ประชาชนยึดหลักไม่เชื่อไม่กลัวและไม่โอนเงินให้กับผู้ที่โทรศัพท์มาอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรืออ้างว่ามีคดีความพร้อมเพิ่มความระมัดระวังมีการเรียกร้องให้โอนเงินหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวอย่าได้เชื่อหากตนเป็นเหยื่อหากตกเป็นเหยื่อหรือพบเห็นที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมออนไลน์สามารถติดต่อสายด่วนศูนย์ AOC โทรศัพท์1441นะครับ1441เพื่อขอคำแนะนำเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ให้ระมัดระวังไว้ครับแล้วก็มีข่าวอื่นอีกที่ไหนอีกครับมีข่าวต่างประเทศอันนี้ข่าวต่างประเทศเดี๋ยวราคาน้ำมันนั้นบอกไปแล้วเนาะมาเชียงรายแม่ฮ่องสอนแผ่นดินไหวอันนี้ดูเชียงรายแม่ฮ่องสอนแผ่นดินไหวเมื่อวันที่7กันยายนไหวใกล้เชียงรายแม่ฮ่องสอนเมียนมาสั่นแรงนะครับปีนี้รู้สึกเกิดเหตุการณ์อะไรหนักๆค่อนข้างเยอะนะในโลกนี่มันเหมือนมันจะสิ้นโลกเลยอันนี้เชียงรายแม่ฮ่องสอนรอบนี้ระวังไหวหนักกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

สี่นาทีวันใหม่ตามเวลาที่รายงานมานั้นเกิดเหตุแผ่นดินไหวทั่วโลกเกิดการอย่างเกิดการเขย่ารุนแรงในความสั่นมากถึง 5.3 เมกนิจูดนะครับ7กันยายนแผ่นดินไหวภายในประเทศใกล้เคียงล่าสุดแรงสั่นสะเทือนขนาด 2.8 เมกนิจูดลึกลงไปในพื้นดิน10กิโลเมตรประเทศเมียนมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อเวลาเท่าไหร่7:55 50วินาทีส่วนเมื่อเวลา7:04 26ส่วนเวลา4:26 36วินาทีแรงสั่นสะเทือนขนาด 1.9 เมกนิจูดลึกลงไปใต้พื้นดิน10กิโลเมตรประเทศเมียนมานะครับทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนห่างไปประมาณ61กิโลเมตรแล้วก็เมื่อเวลา 4:20 แรงสั่นสะเทือนขนาด4เมกนิจูดลึกลงไปใต้พื้นดิน10กิโลเมตรประเทศเมียนมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอปางมะผ้าแม่ฮ่องสอนห่างประมาณ499กิโลเมตรวันที่6กันยาก็อันนี้แถวๆอำเภอแม่สายเชียงรายห่างกันประมาณสัก135กิโลเมตรไม่ต้องไปกลัวอะไรมากมายนะเอามาเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับมันค่อนข้างจะเกิดภัยธรรมชาตินี่มันค่อนข้างบ่อยนะฮะอันนี้แล้วก็มีไฟไหม้ที่ไหนอันนี้แถวกรุงเทพนี่มั้งเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเช็คดูแล้วเอามาเล่าให้ฟังไฟไหม้ห้องแถวเก่าเวิร์กนครเกษมชัดชาติไลฟ์รายงานเจ้าหน้าที่เร่งคุมเพลิงอ๋อเป็นข่าวเมื่อวานนี้เอามาเล่าให้ฟังแล้วข่าวนี้นะครับยังเอามาลงอีกอยู่ก็เลยทำให้อมนึกว่าเป็นเรื่องใหม่ละส่วนทางไหนนี่ทางจังหวัดอีสานใต้ฝนตกเริ่มตกหนักแล้วทางอีสานใต้นะครับคนที่เลี้ยงควายเลี้ยงมาตั้งนานแล้วแต่ว่าฟ้าผ่าเสียชีวิตที่บ้านโนนคูนตำบลกุดสลาอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกษโอ้โหตายกองกันพนันทึนทึกเลย6ตัวตายแล้วสิเจ้าของเดียวกันทั้งหมดเลยนี่อันนี้ทางศรีสะเกษนะฟ้าผ่าครับควายตายทั้งที่เป็นเจ้าของคนเดียวกันนั่นแหละนะฮะแล้วมีที่ไหนอีกอันนี้ไฟไหม้อาคารราชภัฏอันนี้สุรินทร์มั้งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตรวจสอบข่าวนี้ก่อนเป็นข่าวที่เห็นวันนี้อันนี้ก็รู้สึกจะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนะน่าจะใช่แล้วครับเกิดเหตุไฟไหม้อาคารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ข้อมูลอะไรมันข้อมูลต่างๆหาจากโทรศัพท์แต่คราวนี้มันหาไม่ได้แล้วนี่เนื่องจากว่าโทรศัพท์อามุนแบตหมดแล้วครับทำยังไงดีแล้วข้อมูลนะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทางสุรินทร์ทางศรีสะเกษสุรินทร์แหละนะฮะไอ้ที่พูดถึงเมื่อกี้นี้นะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมาเรารู้สึกว่าช่วงนี้นะครับเพลิงชักจะไหม้แถวแถวประเทศไทยนี่ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวก็ไหม้ที่นู่นเดี๋ยวก็ไหม้ที่นี่มันเหมือนกับโดนแกล้งนะลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ท่านผู้ฟังไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับระมัดระวังตัวเองกันแล้วกันแล้วก็ไฟช็อตนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยนะฮะเพราะนั้นก็ต้องขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดระมัดระวังกันคราวนี้จะเอาข่าวอะไรอีกเล่าท่านผู้ฟังมาฝากท่านผู้ฟังยังมีเวลาเหลืออยู่อีก20กว่านาทีข้อมูลจาก Line Today ที่บนสกลทวาปีได้มานี่มันโทรศัพท์อมุนนะครับแบตหมดซะแล้วทำยังไงล่ะหาข่าวให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังก็คงไม่ได้ฟังกันแล้วนี่ลำบากแล้วครับคราวนี้จะทำยังไงรู้สึกเอาอะไรมาแทนล่ะเดี๋ยวก่อนนะครับอาบุญกำลังหาทางแก้ปัญหาอยู่คราวนี้แบตหมดตายแล้วสิครับคราวนี้อามุนต้องฟังเพลงแทนละมั้งโอ้ย

0: วัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารสัปดาห์ที่23พระศาสนาจักรฉลองแม่พระบังเกิดเดิมทีเดียวการฉลองวันนี้เป็นวันฉลองวันคล้ายวันเสกวิหารนบุญนานาที่กรุงเยรูซาเล็มและเล่าสู่กันฟังว่าเป็นบ้านของนบุญยอจิมและอนาการบังเกิดของพระแม่มารียาเป็นการเตรียมการบังเกิดขององค์พระคริสต์เจ้าความศรัทธาต่อพระแม่มารียานำเราไปหาพระเยซูเจ้าเสมอและมีจุดสุดยอดอยู่ที่บูชามิสซาบทอ่านที่หนึ่งจากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรมพระเจ้าบันดาลให้ทุกสิ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์พระองค์ให้เขาเป็นภาพลักษณ์ของพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์พระองค์เป็นพระบุตรคนแรกของผู้มีความเชื่อซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งทุกคนก็เป็นบุตรบุญธรรมและพระองค์ประทานพระสิริรุ่งโรจน์ให้เขามีต้นไผ่ชนิดหนึ่งที่เมื่อปลูกหน่อต้องใช้ระบบเวลารอ5ปีก่อนที่ต้นจะโผล่ขึ้นจากดินในช่วง5ปีนี้รากของมันแผ่ออกไปเป็นหลายสิบเมตรและเมื่อร่มโผล่ขึ้นมาจากดินก็สูงขึ้น15เมตรภายใน 2-3 อาทิตย์ทั้งนี้เพราะว่ามันมีความพร้อมฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราคริสตชนถูกฝังไว้กับพระคริสต์เจ้าเราก็จะเจริญขึ้นในความเชื่อและจะได้กลับคืนชีพพร้อมกับองค์พระเยซูเจ้าด้วยพระวารสารวันนี้จากหนังสือพระวารสารนักบุญมัทธิวเทวดามาหาท่านโยเซฟขณะที่ท่านสงสัยเรื่องพระแม่มารีตั้งครรภ์และบอกว่าโยเซฟเอ้ยอย่ากลัวที่จะรับพระแม่มารียาเป็นภรรยาของท่านเพราะเด็กชายที่ประสูติในครรภ์ของพระแม่มารียามาจากองค์พระจิตเจ้าและท่านจงตั้งชื่อว่าเยซูเพราะพระองค์จะช่วยประชากรให้พ้นบาปนับเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการที่สองที่พระผู้เป็นเจ้าใช้เพราะว่าแผนการแรกนั้นอดัมและเอวาทำให้แผนการล้มเหลวดังนั้นพระองค์จึงใช้แผนการที่สองคือส่งพระผู้ไถ่มาไถ่บาปพวกเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

หนุ่มสาวที่มุ่งในการงานก็อาจจะพบกับอนาคตของตนเองหนุ่มสาวที่มุ่งในการงานก็อาจจะพบกับอนาคตของตนเอง

0: เลข0ไม่มีคุณค่านอกจากจะใส่เลขอะไรนำหน้ามันถ้าพระเจ้าเป็นเลข1และเราเป็นเลข0ยิ่งเติมเลข0มากเท่าไหร่เราก็มีค่ามากเท่านั้นเลข0ไม่มีคุณค่านอกจากจะใส่เลขอะไรนำหน้ามันถ้าพระเจ้าเป็นเลข1และเราเป็นเลข0ยิ่งเติมเลข0มากเท่าไหร่เราก็มีค่ามากเท่านั้นจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
1: อาหารแห่งชีวิตนิรันดรจอห์นบทที่6ข้อ26ถึง27
2: ประชาชนจำนวนมากได้ติดตามพระเยซูเจ้าไปเพื่อที่จะได้รับขนมปังและปลาจากพระองค์เพราะพระองค์ไม่เคยทำให้พวกเขาต้องอดอยากแต่พระเยซูเจ้าได้ทรงตรัสสอนพวกเขาว่าพวกเขาไม่ควรที่จะเสาะหาแค่อาหารที่ทำให้อิ่มทางร่างกายเท่านั้นแต่ควรที่จะเสาะแสวงหาอาหารที่จะทำให้เขาได้ดำรงชีวิตนิรันดรมากกว่าดังที่พระองค์ได้ตรัสกับพวกเขาว่า
1: ท่านทั้งหลายตามหาเรามิใช่เพราะได้เห็นหมายสำคัญแต่เพราะได้กินขนมปังอิ่มอย่าขวนขวายหาอาหารที่เสื่อมสิ้นไปแต่จงหาอาหารที่ดำรงอยู่คืออาหารแห่งชีวิตนิรันดร

จงทำงานเหมือนกับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณและจงภาวนาเหมือนกับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้าจงทำงานเหมือนกับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณและจงภาวนาเหมือนกับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้าจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวการประสูติและปฐมวัยของพระเยซูเจ้าบทที่1ลำดับพระวงศ์ของพระเยซูเจ้าหนังสือลำดับพระวงศ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าโอรสของกษัตริย์ดาวิดผู้ทรงสืบตระกูลมาจากอับราฮัมอับราฮัมเป็นบิดาของอิสอัคอิสอัคเป็นบิดาของยาโคบยาโคบเป็นบิดาของยูดาห์กับบรรดาพี่น้องยูดาห์เป็นบิดาของเปเรสและเซรามารดาของคนทั้งสองคือนางทามาเปเรสเป็นบิดาของเฮสโรนเฮสโรนเป็นบิดาของรามรามเป็นบิดาของอามีนาดับอามีนาดับเป็นบิดาของนาโซนนาโซนเป็นบิดาของซันโมนซันโมนเป็นบิดาของโบอาสมารดาของโบอาสคือนางราหับโบอาสเป็นบิดาของโอเบดมารดาของโอเบดคือนางรูธโอเบดเป็นบิดาของเจสซีเจสซีเป็นบิดาของกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ดาวิดเป็นบิดาของซาโลมอนจากมารดาซึ่งเคยเป็นภรรยาของอูริยาซาโลมอนเป็นบิดาของเรโฮโบอัมเรโฮโบอัมเป็นบิดาของอาบียาอาบียาเป็นบิดาของอาสาอาสาเป็นบิดาของเยโฮซาฟัตเยโฮซาฟัตเป็นบิดาของโยรัมโยรัมเป็นบิดาของอุซยาอุซยาเป็นบิดาของโยธามโยธามเป็นบิดาของอาฮัสอาฮัสเป็นบิดาของเฮเซคียาเฮเซคียาเป็นบิดาของมนัสเซมนัสเซเป็นบิดาของอาโมนอาโมนเป็นบิดาของโยซียาโยซียาเป็นบิดาของเยโคนียาและพี่น้องในสมัยถูกกวาดต้อนเป็นเชลยไปกรุงบาบิโลนหลังจากถูกกวาดต้อนไปกรุงบาบิโลนแล้วเยโคนียาเป็นบิดาของเชอันทีเอลเชอันทีเอลเป็นบิดาของเซรุปาเบลเซรุปาเบลเป็นบิดาของอาบิยุตอาบิยุตเป็นบิดาของเอลียาคิมเอลียาคิมเป็นบิดาของอาซออาซอเป็นบิดาของซาโดกซาโดกเป็นบิดาของอาคิมอาคิมเป็นบิดาของเอลีอูดเอลีอูดเป็นบิดาของเอเลอาซาเอเลอาซาเป็นบิดาของมัทธานมัทธานเป็นบิดาของยาโคบยาโคบเป็นบิดาของโยเซฟพระสวามีของพระนางมารีพระเยซูเจ้าที่ขานพระนามว่าพระคริสต์เจ้าประสูติจากพระนางมารีผู้นี้ดังนั้นลำดับพระวงศ์ของพระเยซูเจ้าจากอับราฮัมถึงกษัตริย์ดาวิดมี14ชั่วคนนับจากกษัตริย์ดาวิดถึงสมัยที่ถูกกวาดต้อนเป็นเชลยไปกรุงบาบิโลนมีอีก14ชั่วคนและนับจากสมัยที่ถูกกวาดต้อนเป็นเชลยไปกรุงบาบิโลนถึงพระเยซูเจ้ามีอีก14ชั่วคน

0: โยเซฟรับพระเยซูเจ้าเป็นบุตรบุญธรรม
1: เรื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นดังนี้พระนางมารีพระมารดาของพระองค์มั่นกับโยเซฟแต่ก่อนที่ท่านทั้งสองจะครองชีวิตร่วมกันปรากฏว่าพระนางตั้งครรภ์แล้วเดชะพระจิตเจ้า

0: ท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูเพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาป
1: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสผ่านประกาศกจะเป็นความจริงว่า
0: หญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์และจะคลอดบุตรชายซึ่งจะได้รับนามว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเรา
1: เมื่อโยเซฟตื่นขึ้นเขาก็ทำตามที่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งไว้คือรับภรรยามาอยู่ด้วยแต่เขาไม่ได้มีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยากับนางต่อมานางให้กำเนิดบุตรชายโยเซฟตั้งชื่อกุมารนั้นว่าเยซู

0: ของประธานจากพระเจ้าจอห์นบทที่3ข้อ27
1: ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์มีในโลกนี้ล้วนเป็นของประธานมาจากพระเป็นเจ้าผู้อยู่เบื้องบนทั้งสิ้นแต่มนุษย์อีกจำนวนมากกำลังหลงผิดคิดว่าทุกสิ่งที่เขามีนั้นเขาได้มาด้วยตัวของเขาเองด้วยลำแข้งของเขาเองด้วยความรู้ความสามารถของเขาเองเขาหารู้ไม่ว่าหากพระเป็นเจ้าไม่ประทานมาให้เขาเขาจะไม่มีอะไรเลยดังที่พระวรสารกล่าวว่า
0: ไม่มีมนุษย์ผู้ใดได้รับสิ่งใดเลยนอกจากที่พระเป็นเจ้าทรงประทานจากสวรรค์ให้เขา

0: วัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารสัปดาห์ที่23พระศาสนาจักรฉลองแม่พระบังเกิดเดิมทีเดียวการฉลองวันนี้เป็นวันฉลองวันคล้ายวันเสกวิหารนบุญนานาที่กรุงเยรูซาเล็มและเล่าสู่กันฟังว่าเป็นบ้านของนบุญยาจิมและอานาการบังเกิดของพระแม่มาริยาเป็นการเตรียมการบังเกิดขององค์พระคริสต์เจ้าความศรัทธาต่อพระแม่มาริยานำเราไปหาพระเยซูเจ้าเสมอและมีจุดสุดยอดอยู่ที่บูชามิสซาบทอ่านที่หนึ่งจากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรมพระเจ้าบันดาลให้ทุกสิ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์พระองค์ให้เขาเป็นภาพลักษณ์ของพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์พระองค์เป็นพระบุตรคนแรกของผู้มีความเชื่อซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งทุกคนก็เป็นบุตรบุญธรรมและพระองค์ประทานพระสิริรุ่งโรจน์ให้เขามีต้นไผ่ชนิดหนึ่งที่เมื่อปลูกหน่อต้องใช้ระบบเวลารอ5ปีก่อนที่ต้นจะโผล่ขึ้นจากดินในช่วง5ปีนี้รากของมันแผ่ออกไปเป็นหลายสิบเมตรและเมื่อร่มโผล่ขึ้นมาจากดินก็สูงขึ้น15เมตรภายใน 2-3 อาทิตย์ทั้งนี้เพราะว่ามันมีความพร้อมฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราคริสตชนถูกฝังไว้กับพระคริสต์เจ้าเราก็จะเจริญขึ้นในความเชื่อและจะได้กลับคืนชีพพร้อมกับองค์พระเยซูเจ้าด้วยพระวารสารวันนี้จากหนังสือพระวารสารนักบุญมัทธิวเทวดามาหาท่านโยเซฟขณะที่ท่านสงสัยเรื่องพระแม่มารีตั้งครรภ์และบอกว่าโยเซฟเอ้ยอย่ากลัวที่จะรับพระแม่มาริยาเป็นภรรยาของท่านเพราะเด็กชายที่ประสูติในครรภ์ของพระแม่มาริยามาจากองค์พระจิตเจ้าและท่านจงตั้งชื่อว่าเยซูเพราะพระองค์จะช่วยประชากรให้พ้นบาปนับเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการที่สองที่พระผู้เป็นเจ้าใช้เพราะว่าแผนการแรกนั้นอดัมและเอวาทำให้แผนการนั้นล้มเหลวดังนั้นพระองค์จึงใช้แผนการที่สองคือส่งพระผู้ไถ่มาไถ่บาปพวกเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงเคลื่อนความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: อย่าวิพากษ์วิจารณ์ผู้อยู่ใต้อำนาจต่อหน้าคนอื่นๆหรือเลือกที่รักมักที่ชัง
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

งานของสตรีไม่จบสิ้นสักทีนี่อธิบายได้ว่าทำไมสตรีจึงอายุยืนกว่าบุรุษจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

มองข้ามพี่ไปถึงที่แยกร้ายอับจนสุดขัดสนก็จริงพี่ตั้งใจจะขายข้าวในนาไปขอเธอคิดว่าก็ท

ตามที่ไปถึงที่ยากไร้อับจนสุดกระสนก็จริงที่ตั้งใจจะขายข้าวในนาไปขอเธอคิดว่าพ่อตาคงไม่ไล่ยิงถึงพ่อ

ทำไมพระวรสารโดยนักบุญยอนถึงไม่เหมือนอีก3เล่มที่เหลือเลย 1. บทนำชาย4คนรอบกองไฟกับการเล่าเรื่องพระเยซูลองจินตนาการถึงชาย4คนในโลกโบราณที่เคยรู้จักพระเยซูหรือรู้จักคนที่เคยพบพระองค์นั่งล้อมวงรอบกองไฟแล้วเล่าเรื่องของพระองค์ให้ฟังชายคนแรกมาระโกสเล่าเรื่องอย่างเร่งรีบตื่นเต้นใช้คำว่าทันใดนั้นซ้ำๆเน้นความรวดเร็วปาฏิหาริย์และพลังอันหยุดไม่ได้ของพระเยซูในแคว้นกาลิลีชายคนที่2มัทธิวส์เล่าอย่างระมัดระวังมีโครงสร้างเหมือนครูเน้นย้ำว่าพระเยซูคือผู้ทำให้คำพยากรณ์และพระสัญญาโบราณในคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์สำเร็จเป็นจริงชายคนที่3ลูกาสมีความเข้าอกเข้าใจและอบอุ่นเป็นพิเศษเล่าถึงคนยากจนผู้หญิงและคนนอกสายตาที่คนอื่นมองข้ามพระเยซูในมุมนี้จะร้องไห้และใส่ใจผู้คนชายคนสุดท้ายยอนนั่งเงียบมาตลอดเขาอายุมากที่สุดและใช้เวลาหลายทศวรรษในการตกผลึกสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินเมื่อเขาพูดเขาไม่ได้เริ่มเล่าจากเรื่องการประสูติการรับพิธีล้างหรือประวัติศาสตร์ใดๆแต่เขาเริ่มจากจุดเริ่มต้นของทุกสรรพสิ่งว่าในปฐมกาลพระวจนะทรงดำรงอยู่และพระวจนะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวจนะทรงเป็นพระเจ้า 2. โลกของซินอติกอสเปอร์สมัทธิวมาระโกและลูกาถูกเรียกว่าพระวรสารสาทัศน์มาจากภาษากรีกที่แปลว่ามองเห็นร่วมกันเพราะทั้ง3เล่มนี้สามารถนำมาวางเปรียบเทียบกันแบบเคียงข้างได้มีโครงเรื่องและการใช้ภาษาที่คล้ายคลึงกันมากเช่นพระเยซูรับพิธีล้างโดยยอนถูกทดลองในถิ่นทุรกันดารเรียกสาวกสอนเป็นอุปมาเช่นเรื่องผู้หว่านพืชบุษรุสุรายรักษาคนป่วยเลี้ยงคน 5,000 คนทีลาเข้าเยรูซาเล็มถูกทยศถูกตรึงกางเขนและฟื้นคืนพระชนภูมิศาสตร์ใน3เล่มนี้พระเยซูทำพันธกิจส่วนใหญ่ในแคว้นกาลิลีทางเหนือซึ่งเป็นเขตชนบทของชนชั้นแรงงานและเดินทางลงใต้มายังกรุงเยรูซาเล็มเพียงครั้งเดียวในตอนท้ายสุดเพื่อร่วมเทศกาลปัสกาและสิ้นพระชนใช้เวลาเล่าพันธกิจประมาณ1ปีหรือน้อยกว่า 3. แผนที่และเวลาที่เปลี่ยนไปในยอนเมื่อเปิดอ่านยอนสิ่งแรกที่ต่างไปอย่างสิ้นเชิงคือภูมิศาสตร์และเวลาพระเยซูในยอนเข้าออกกรุงเยรูซาเล็มและแคว้นยูดีบ่อยมากเดินทางขึ้นลงระหว่างกาลิลีและเยรูซาเล็มหลายครั้งเพื่อร่วมเทศกาลต่างนักวิชาการนับเทศกาลปัสกาในยอนได้ถึง 3-4 ครั้งหมายความว่าพันธกิจของพระเยซูในเล่มนี้ยาวนานถึง3ปีในเชิงประวัติศาสตร์นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ยึดตามกรอบเวลา3ปีของยอนเพราะสอดคล้องกับวิถีชีวิตและปฏิทินเทศกาลของยิวมากกว่าแต่อย่าลืมว่าผู้เขียนไม่ได้ตั้งใจเขียนแค่รายงานประวัติศาสตร์แต่เขียนเพื่อสื่อถึงความหมายทางเทววิทยา 4. เรื่องราวที่หายไปในยอนน่าแปลกใจที่เหตุการณ์สำคัญและโด่งดังที่สุดในคริสตศิลป์หลายเรื่องไม่มีอยู่ในยอนเลยแม้แต่คำเดียวเช่นบทสวดข้าแต่พระบิดาคำเทศนาบนภูเขาและมหาลาภไม่มีคำอุปมาเลยสักเรื่องไม่มีเรื่องชาวสมาริใจดีหรือบุตรสุรุสุรายไม่มีเหตุการณ์จำแลงพระกายไม่มีการตั้งพิธีมหาสนิทในอาหารมื้อสุดท้ายไม่มีคำว่านี่คือกายของเรานี่คือโลหิตของเรา

น้ำเป็นเหล้าองุ่นเป็นฉากที่อบอุ่นและเรียบง่ายเพื่อช่วยกู้หน้าครอบครัวหนึ่งนิโคเดมัสฟาริสีผู้ทรงอำนาจที่แอบมาหาพระเยซูในตอนกลางคืนเพราะอยากรู้แต่กลัวคนเห็นและเป็นที่มาของคำพูดชื่อดังว่าต้องบังเกิดใหม่หญิงสมาเรที่บ่อน้ำหญิงนอกสายตาที่มีสามีมาแล้ว5คนพระเยซูนั่งคุยกับเธอแบบตัวต่อตัวและยาวนานที่สุดในบรรดาพระวรสารทั้งหมดคนตาบอดแต่กำเนิดโยฮันใช้เนื้อหาถึง1บทเต็มเล่าถึงความวุ่นวายในสังคมหลังจากเกิดปาฏิหาริย์ทั้งเพื่อนบ้านเพื่อนฟาริสีและพ่อแม่ที่ทะเลาะและสอบสวนกันลาซารัสการชุบชีวิตคนที่ตายไปแล้ว4วันและมีประโยคที่สั้นแต่ทรงพลังที่สุดคือพระเยซูทรงกันแสงแสดงถึงความโศกเศร้าอย่างมนุษย์อย่างแท้จริงที่ทรงร้องให้รวมกับผู้สูญเสีย6ประกาศสิทธิ์เราเป็นในขณะที่อีก3เล่มพระเยซูมักปิดบังฐานะของพระองค์แต่ในยอห์นพระเยซูประกาศตัวอย่างชัดเจนและสะเทือนขวัญคนยิวในยุคนั้นผ่านคำประกาศเราเป็นทั้ง7ประการได้แก่1เราเป็นอาหารแห่งชีวิต2เราเป็นความสว่างของโลก3เราเป็นประตู4เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี5เราเป็นเหตุให้คนตายฟื้นและเป็นชีวิต6เราเป็นหนทางเป็นความจริงและเป็นชีวิต7เราเป็นเถาองุ่นแท้คำว่าเราเป็นคือคำเดียวกับที่พระเจ้าทรงใช้เรียกพระองค์เองต่อหน้าโมเสสตรงพุ่มไม้ไฟและพีคที่สุดคือตอนที่พระองค์ตรัสว่าก่อนอับราฮัมเกิดเราเป็นซึ่งทำให้พวกผู้นำศาสนาถึงกับหยิบหินจะขว้างพระองค์เพราะรู้ว่าพระองค์กำลังประกาศตนเป็นพระเจ้า7บทอำลาอันยาวนานในพระวรสารอื่นอาหารมื้อสุดท้ายจะสั้นมากแต่ในยอนเหตุการณ์ในค่ำคืนนั้นยาวนานถึง5บทเต็มบทที่13ถึง17มีรายละเอียดที่งดงามเช่นพระเยซูทรงล้างเท้าสาวกการสัญญาเรื่องพระจิตเจ้าองค์ผู้ช่วยองค์ผู้ปลอบประโลมคำสอนเรื่องอย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์เลยไม่มีความรักใดใหญ่กว่าการสละชีวิตเพื่อมิสหายเราเป็นเถาองุ่นท่านทั้งหลายเป็นแขนงและฉากที่น่าทึ่งที่สุดคือพระเยซูทรงอธิษฐานออกเสียงเพื่อสาวกและเพื่อทุกคนที่จะมาเชื่อในภายหลังซึ่งหมายถึงคริสตชนในอีก 2,000 ปีต่อมาด้วย 8. ผู้เขียนพระวรสารและวัตถุประสงค์ตามประเพณีเชื่อว่าผู้เขียนคือยอห์นบุตรเซเบดีสาวกที่เป็นชาวประมงแต่สิ่งที่สวยงามคือผู้เขียนไม่เคยระบุชื่อตัวเองในเล่มนี้เลยแต่เรียกตัวเองว่าสาวกที่พระเยซูทรงรักเขาใช้นิยามนี้แทนชื่อและตำแหน่งทั้งหมดของเขาในตอนท้ายยอห์นบอกวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าการที่บันทึกเรื่องเหล่านี้ไว้ก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าและเมื่อมีความเชื่อแล้วท่านก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์สรุปเสียงของ4พระวรสารคือ 1. มัทธิวครูผู้สร้างหลักฐานอย่างรอบคอบ 2. มาระโกนักเล่าเรื่องที่เร่งรีบและตื่นเต้น 3. ลูกาผู้มีความเมตตามองหาใบหน้าของผู้คนในฝูงชน 4. ยอห์นนักคิดลึกซึ้งและนักเทววิทยาเขาเป็นชายชราที่ใช้เวลาทั้งชีวิตไม่ใช่แค่จำว่าพระเยซูพูดอะไรแต่เฝ้าถามว่ามันหมายความว่าอย่างไรและจบเล่มด้วยการตั้งคำถามซ้ำ3ครั้งกับเปโตรผู้ที่เคยปฏิเสธพระองค์3ครั้งว่าท่านรักเราไหม

งานของสตรีไม่จบสิ้นสักทีนี่อธิบายได้ว่าทำไมสตรีจึงอายุยืนกว่าบุรุษ

งานของสตรีไม่จบสิ้นสักทีนี่อธิบายได้ว่าทำไมสตรีจึงอายุยืนกว่าบุรุษจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ำลังติดตามรับฟังวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115
1: บทภาวนาเวลาบ่าย 3 โมง

0: แต่พระเยซูเจ้าพระองค์ได้สิ้นพระชนสายธารแห่งชีวิตได้หลั่งไหลออกมาเพื่อวิญญาณทั้งหลายและมหาสมุทรแห่งพระเมตตาได้เผยออกเพื่อมวลมนุษย์โอ้องค์ธารแห่งชีวิตพระเมตตาอันสุดจะหยั่งได้ของพระองค์โปรดทรงห่อหุ้มและชโลมชาวโลกทั้งมวลด้วยพระเมตตาและประทานพระเมตตาของพระองค์แก่ลูกทั้งหลายจนหมดพระหฤทัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพ

0: สายพระคำพระเมตตา
1: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนเชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
0: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค
1: ์โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
0: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมน
0: ภาคพระมหาทรมานข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเคี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎน้ำขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
3: ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตาย

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าเราพูดเสมอว่ามนุษย์ของเราไม่มีใครยิ่งใหญ่เท่าพระเจ้าแม้ก็จะเป็นผู้ปกครองก็ตามวันนี้ขอพูดถึงผู้ยิ่งใหญ่คือผู้นำเผด็จการที่ก้าวข้ามขีดจำกัดและต้องเผชิญกับจุดจบที่น่าสยดสยองและเหลี่ยมมีเลี่ยงไม่ได้พระคัมภีร์สอนเสมอว่าอำนาจทั้งปวงมาจากพระเจ้าเครื่องทรงแต่งตั้งและถอดถอนกษัตริย์ตามพระประสงค์นิรันดร์ดังที่พระเยซูเจ้าตรัสตอบปิลาโตว่าท่านไม่มีอำนาจเหนือเราเลยเว้นแต่จะได้รับอำนาจนั้นมาจากเบื้องบนพระเจ้าปล่อยให้ประเทศต่างๆอยู่ภายใต้อุดมการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นนาซีสังคมนิยมคอมมิวนิสต์หรือประชาธิปไตยที่เสื่อมทรามแต่สิทธิอำนาจของพระองค์ไม่มีวันถูกเพิกถอนมนุษย์อาจจะออกกฎหมายที่ไม่ยุติธรรมหรือกดขี่ผู้คนแต่สุดท้ายพระเจ้าจะเป็นผู้ที่หยุดยั้งอำนาจทั้งหมดของเขา7ประธานาธิบดีมีดังนี้นะครับ 1. อิบราฮิมไรอิชีประธานาธิบดีอิหร่านท่านเกิดที่เมืองมัชฮัดเมืองศักดิ์สิทธิ์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอิหร่านพ่อของเขาเสียชีวิตตั้งแต่อายุ5ขวบทำให้เขาถูกเลี้ยงดูโดยอำนาจโดยผู้นำทางศาสนาเติบโตมาในโรงเรียนสอนศาสนาอย่างเข้มงวดในปี1979ด้วยวัย20ปีเขาเข้าร่วมการปฏิวัติอิสลามที่ค้นล้มพระเจ้าชาแห่งเปอร์เซียแล้วนำอัลลอฮ์ตะอัลอายาตะลาะโคไมนีขึ้นสู่อำนาจเขาแสดงความจงรักภักดีต่อระบอบอย่างถึงที่สุดในทศวรรษ1980ราอิชีปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชำระแค้นเพื่อกำจัดผู้ต่อต้านระบอบนักโทษหลายพันคนถูกประหารชีวิตโดยไม่มีการไต่สวนทำให้ประชาชนขนานนามเขาว่าคนเชื่อดแห่งเทอรานเขาไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามในปี2021เขาใช้อนโยบายกดขี่คริสตชนอย่างรุนแรงปิดกั้นสื่อปิดกั้นโบสถ์คริสต์วันที่19พฤษภาคม2024หลังจากไปร่วมพิธีปิดเปิดเขื่อนเฮลิคอปเตอร์ประจำตำแหน่งของไรอิชีประสบอุบัติเหตุท่ามกลางหมอกหนาทึบและภูเขาทางตะวันตกเฉียงเหนือไม่มีผู้รอดชีวิตรวมทั้งเขาด้วยนะครับส่วนคนที่สองนั่นคือประธานาธิบดีที่ชื่อว่าเบนิโตมุสโซลินีผู้นำฟาสซิสต์ของอิตาลีเบนิโตมุสโซลินีเกิดเมื่อวันที่29กรกฎาคมปี1883ที่เมืองเปรดาลิปิโอทางภาคเหนือของอิตาลีพ่อเป็นช่างตีเหล็กผู้ฝันถึงการปฏิวัติแม่เป็นครูสอนศาสนาคริสต์ผู้เคร่งครัดแต่มุสโซลินีกลับแสดงการต่อต้านอำนาจของพระเจ้าตั้งแต่วัยเด็กก็เคยเขียนบทความโจมตีศาสนาว่าศาสนาเป็นเรื่องโกหกที่มีประโยชน์เพื่อให้คนอ่อนแอนอนหลับแค่บอกว่าคนแข็งแกร่งจะไม่ต้องการพระเจ้าเลยหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอิตาลีตกในความโกลาหลมุสโซลินีก่อตั้งพรรคฟาสซิสต์ในปี1919ด้วยคำขวัญเผด็จการเบ็ดเสร็จว่าทุกสิ่งอยู่ในรัฐไม่มีอะไรอยู่นอกรัฐและไม่มีอะไรสามารถต่อต้านรัฐเขาแต่งตั้งตนเป็นผู้นำสูงสุดบังคับให้รัฐกลายเป็นศาสนาและตัวเขาคือพระเจ้าในช่วงจุดสูงสุดเขาประกาศอย่างท้าทายว่ามีพระเจ้าองค์เดียวสำหรับอิตาลีและพระเจ้าองค์นั้นคือตัวเขาเองในปี1939เขาผนึกกำลังกับอดอล์ฟฮิตเลอร์นำอิตาลีไปสู่สงครามครั้งที่สอง
ซึ่งนำมาซึ่งความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับเมืองต่างๆถูกทิ้งระเบิดเศรษฐกิจพังทลายเมษายน1945ระหว่างพยายามหลบหนีไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยปลอมตัวเป็นทหารเยอรมันเขาถูกจับกุมและถูกประหารชีวิตในวันที่28เมษายนศพของเขาถูกนำไปที่มิลานและถูกแขวนคอแต่กลับหัวในจตุรัสสาธารณะให้ผู้คนรุมประณามผู้คนที่เคยบอกว่าตนเองคือรัฐและเป็นพระเจ้ากลับถูกลดคุณค่าลงเหนือเพียงสัญลักษณ์แห่งความอัปยศเท่านั้นสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวการประสูติและปฐมวัยของพระเยซูเจ้าบทที่หนึ่งลำดับพระวงศ์ของพระเยซูเจ้าหนังสือลำดับพระวงศ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าโอรสของกษัตริย์ดาวิดผู้ทรงสืบตระกูลมาจากอับราฮัมอับราฮัมเป็นบิดาของอิสอัคอิสอัคเป็นบิดาของยาโคบยาโคบเป็นบิดาของยูดากับบรรดาพี่น้องยูดาเป็นบิดาของเปเรสและเซรามารดาของคนทั้งสองคือนางทามาเปเรสเป็นบิดาของเฮสโรนเฮสโรนเป็นบิดาของรามรามเป็นบิดาของอามีนาดับอามีนาดับเป็นบิดาของนาโซนนาโซนเป็นบิดาของซันโมนซันโมนเป็นบิดาของโบอาสมารดาของโบอาสคือนางราหับโบอาสเป็นบิดาของโอเบดมารดาของโอเบดคือนางรูธโอเบดเป็นบิดาของเจสซีเจสซีเป็นบิดาของกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ดาวิดเป็นบิดาของซาโลมอนจากมารดาซึ่งเคยเป็นภรรยาของอูริยาซาโลมอนเป็นบิดาของเรโฮโบอัมเรโฮโบอัมเป็นบิดาของอาบียาอาบียาเป็นบิดาของอาสาอาสาเป็นบิดาของเยโฮซาฟัตเยโฮซาฟัตเป็นบิดาของโยรัมโยรัมเป็นบิดาของอุซิยาอุซิยาเป็นบิดาของโยธามโยธามเป็นบิดาของอาฮัสอาฮัสเป็นบิดาของเฮเซคียาเฮเซคียาเป็นบิดาของมนัสเซมนัสเซเป็นบิดาของอาโมนอาโมนเป็นบิดาของโยซิยาโยซิยาเป็นบิดาของเยโคนียาและพี่น้องในสมัยถูกกวาดต้อนเป็นเชลยไปกรุงบาบิโลนหลังจากถูกกวาดต้อนไปกรุงบาบิโลนแล้วเยโคนียาเป็นบิดาของเจอันทีเอลเจอันทีเอลเป็นบิดาของเซรุปาเบลเซรุปาเบลเป็นบิดาของอาบียุตอาบียุตเป็นบิดาของเอลียาคิมเอลียาคิมเป็นบิดาของอาซออาซอเป็นบิดาของซาโดกซาโดกเป็นบิดาของอาคิมอาคิมเป็นบิดาของเอลีอูดเอลีอูดเป็นบิดาของเอเลอาซาเอเลอาซาเป็นบิดาของมัททานมัททานเป็นบิดาของยาโคบยาโคบเป็นบิดาของโยเซฟพระสวามีของพระนางมารีพระเยซูเจ้าที่ขานพระนามว่าพระคริสต์เจ้าประสูติจากพระนางมารีผู้นี้ดังนั้นลำดับพระวงศ์ของพระเยซูเจ้าจากอับราฮัมถึงกษัตริย์ดาวิดมี14ชั่วคนนับจากกษัตริย์ดาวิดถึงสมัยที่ถูกกวาดต้อนเป็นเชลยไปกรุงบาบิโลนมีอีก14ชั่วคนและนับจากสมัยที่ถูกกวาดต้อนเป็นเชลยไปกรุงบาบิโลนถึงพระเยซูเจ้ามีอีก14ชั่วคน

0: โยเซฟรับพระเยซูเจ้าเป็นบุตรบุญธรรม
1: เรื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นดังนี้พระนางมารีพระมารดาของพระองค์มั่นกับโยเซฟแต่ก่อนที่ท่านทั้งสองจะครองชีวิตร่วมกันปรากฏว่าพระนางตั้งครรภ์แล้วเดชะพระจิตเจ้าโยเซฟคู่มั่นของพระนางเป็นผู้ชอบธรรมไม่ต้องการฟ้องหย่าพระนางอย่างเปิดเผยจึงคิดถอนมั่นอย่างเงียบๆขณะที่โยเซฟกำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็มาเข้าฝันกล่าวว่า
0: โยเซฟโอรสกษัตริย์ดาวิดอย่ากลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาของท่านเลยเพราะเด็กที่ปฏิสนธิในครรภ์ของนางนั้นมาจากพระจิตเจ้านางจะให้กำเนิดบุตรชายท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูเพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาป
1: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสผ่านประกาศกจะเป็นความจริงว่า
0: หญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์และจะคลอดบุตรชายซึ่งจะได้รับนามว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเรา
1: เมื่อโยเซฟตื่นขึ้นเขาก็ทำตามที่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งไว้คือรับภรรยามาอยู่ด้วยแต่เขาไม่ได้มีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยากับนางต่อมานางให้กำเนิดบุตรชายโยเซฟตั้งชื่อกุมารนั้นว่าเยซู

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารสัปดาห์ที่23พระศาสนาจักรฉลองแม่พระบังเกิดเดิมทีเดียวการฉลองวันนี้เป็นวันฉลองวันคล้ายวันเสกวิหารนบุนานาที่กรุงเยรูซาเล็มและเล่าสู่กันฟังว่าเป็นบ้านของนบุญยาจิมและอานาการบังเกิดของพระแม่มารียาเป็นการเตรียมการบังเกิดขององค์พระคริสต์เจ้าความศรัทธาต่อพระแม่มารียานำเราไปหาพระเยซูเจ้าเสมอและมีจุดสุดยอดอยู่ที่บูชามิสซาบทอ่านที่หนึ่งจากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรมพระเจ้าบันดาลให้ทุกสิ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์พระองค์ให้เขาเป็นภาพลักษณ์ของพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์พระองค์เป็นพระบุตรคนแรกของผู้มีความเชื่อซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งทุกคนก็เป็นบุตรบุญธรรมและพระองค์ประทานพระสิริรุ่งโรจน์ให้เขามีต้นไผ่ชนิดหนึ่งที่เมื่อปลูกหน่อต้องใช้ระยะเวลารอ5ปีก่อนที่ต้นจะโผล่ขึ้นจากดินในช่วง5ปีนี้รากของมันแผ่ออกไปเป็นหลายสิบเมตรและเมื่อร่มโผล่ขึ้นมาจากดินก็สูงขึ้น15เมตรภายใน 2-3 อาทิตย์ทั้งนี้เพราะว่ามันมีความพร้อมฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราคริสเตียนถูกฝังไว้กับพระคริสต์เจ้าเราก็จะเจริญขึ้นในความเชื่อและจะได้กลับคืนชีพพร้อมกับองค์พระเยซูเจ้าด้วยพระวารสารวันนี้จากหนังสือพระวารสารนักบุญมัทธิวเทวดามาหาท่านโยเซฟขณะที่ท่านสงสัยเรื่องพระแม่มารีตั้งครรภ์และบอกว่าโยเซฟเอ๋ยอย่ากลัวที่จะรับพระแม่มารียาเป็นภรรยาของท่านเพราะเด็กชายที่ประสูติในครรภ์ของพระแม่มารียามาจากองค์พระจิตเจ้าและท่านจงตั้งชื่อว่าเยซูเพราะพระองค์จะช่วยประชากรให้พ้นบาปนับเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการที่สองที่พระผู้เป็นเจ้าใช้เพราะว่าแผนการแรกนั้นอดัมเลวาทำให้แผนการนั้นล้มเหลวดังนั้นพระองค์จึงใช้แผนการที่สองคือส่งพระผู้ไถ่มาไถ่บาปพวกเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115
ำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนภูไทย

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าเราพูดเสมอว่ามนุษย์ของเราไม่มีใครยิ่งใหญ่เท่าพระเจ้าแม้ก็จะเป็นผู้ปกครองก็ตามวันนี้ขอพูดถึงผู้ยิ่งใหญ่คือผู้นำเผด็จการที่ก้าวข้ามขีดจำกัดและต้องเผชิญกับจุดจบที่น่าสยดสยองเลี่ยงไม่เลี่ยงไม่ได้พระคัมภีร์สอนเสมอว่าอำนาจทั้งปวงมาจากพระเจ้าเครื่องทรงแต่งตั้งและถอดถอนกษัตริย์ตามพระประสงค์นิรันดร์ดังที่พระเยซูเจ้าตรัสตอบปิลาโตว่าท่านไม่มีอำนาจเหนือเราเลยเว้นแต่จะได้รับอำนาจนั้นมาจากเบื้องบนพระเจ้าปล่อยให้ประเทศต่างๆอยู่ภายใต้อุดมการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นนาซีสังคมนิยมคอมมิวนิสต์หรือประชาธิปไตยที่เสื่อมทรามแต่สิทธิอำนาจของพระองค์ไม่มีวันถูกเพิกถอนมนุษย์อาจจะออกกฎหมายที่ไม่ยุติธรรมหรือกดขี่ผู้คนแต่สุดท้ายพระเจ้าจะเป็นผู้ที่หยุดยั้งอำนาจทั้งหมดของเขา7ประธานาธิบดีมีดังนี้นะครับ 1. อิบราฮิมไรอิชีประธานาธิบดีอิหร่านท่านเกิดที่เมืองมัชฮัดเมืองศักดิ์สิทธิ์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอิหร่านพ่อของเขาเสียชีวิตตั้งแต่อายุ5ขวบทำให้เขาถูกเลี้ยงดูโดยอำนาจโดยผู้นำทางศาสนาเติบโตมาในโรงเรียนสอนศาสนาอย่างเข้มงวดในปี1979ด้วยวัย20ปีเขาเข้าร่วมการปฏิวัติอิสลามที่ค้นล้มพระเจ้าชาแห่งเปอร์เซียแล้วนำอัลลอฮฺอายาตาลาะโคไมนีขึ้นสู่อำนาจเขาแสดงความจงรักภักดีต่อระบอบอย่างถึงที่สุดในทศวรรษ1980ราอิชีปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชำระแค้นเพื่อกำจัดผู้ต่อต้านระบอบนักโทษหลายพันคนถูกประหารชีวิตโดยไม่มีการไต่สวนทำให้ประชาชนขนานนามเขาว่าคนเชื่อดแห่งเทอรานเขาไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามในปี2021เขาใช้อนโยบายกดขี่คริสตชนอย่างรุนแรงปิดกั้นสื่อปิดกั้นโบสถ์คริสต์วันที่19พฤษภาคม2024หลังจากไปร่วมพิธีปิดเปิดเขื่อนเฮลิคอปเตอร์ประจำตำแหน่งของไรอิชีประสบอุบัติเหตุท่ามกลางหมอกหนาทึบและภูเขาทางตะวันตกเฉียงเหนือไม่มีผู้รอดชีวิตรวมทั้งเขาด้วยนะครับส่วนคนที่สองนั่นคือประธานาธิบดีที่ชื่อว่าเบนิโตมุสโซลินีผู้นำฟาสซิสต์ของอิตาลีเบนิโตมุสโซลินีเกิดเมื่อวันที่29กรกฎาคมปี1883ที่เมืองเปรดาลิปิโอทางภาคเหนือของอิตาลีพ่อเป็นช่างตีเหล็กผู้ฝันถึงการปฏิวัติแม่เป็นครูสอนศาสนาคริสต์ผู้เคร่งครัดแต่มุสโซลินีกลับแสดงการต่อต้านอำนาจของพระเจ้าตั้งแต่วัยเด็กก็เคยเขียนบทความโจมตีศาสนาว่าศาสนาเป็นเรื่องโกหกที่มีประโยชน์เพื่อให้คนอ่อนแอนอนหลับแค่บอกว่าคนแข็งแกร่งจะไม่ต้องการพระเจ้าเลยหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอิตาลีตกในความโกลาหลมุสโซลินีก่อตั้งพรรคฟาสซิสต์ในปี1919ด้วยคำขวัญเผด็จการเบ็ดเสร็จว่าทุกสิ่งอยู่ในรัฐไม่มีอะไรอยู่นอกรัฐและไม่มีอะไรสามารถต่อต้านรัฐเขาแต่งตั้งตนเป็นผู้นำสูงสุดบังคับให้รัฐกลายเป็นศาสนาและตัวเขาคือพระเจ้าในช่วงจุดสูงสุดเขาประกาศอย่างท้าทายว่ามีพระเจ้าองค์เดียวสำหรับอิตาลีและพระเจ้าองค์นั้นคือตัวเขาเองในปี1939เขาผนึกกำลังกับอดอล์ฟฮิตเลอร์นำอิตาลีไปสู่สงครามครั้งที่สอง
ซึ่งนำมาซึ่งความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับเมืองต่างๆถูกทิ้งระเบิดเศรษฐกิจพังทลายมีสายยนต์1945ระหว่างพยายามหลบหนีไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยปลอมตัวเป็นทหารเยอรมันเขาถูกจับกุมและถูกประหารชีวิตในวันที่28เมษายนศพของเขาถูกนำไปที่มิลานและถูกแขวนคอแต่กลับหัวในจตุรัสสาธารณะให้ผู้คนรุมประณามผู้คนที่เคยบอกว่าตนเองคือรัฐและเป็นพระเจ้ากลับถูกลดคุณค่าลงเหนือเพียงสัญลักษณ์แห่งความอัปยศเท่านั้นสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ

เมื่อนั่งเรือข้ามแม่น้ำในไอซ์แลนด์ในคืนที่ไร้ดาวผู้โดยสารคนหนึ่งนั่งข้างๆกัปตันเรือบนดาดฟ้าถามเขาว่าในค่ำคืนที่มืดมิดเช่นนี้คุณรู้ว่าเมืองท่าที่เราจะไปอยู่ที่ไหนเขาตอบว่าคุณเห็นแสงไฟ3จุดนั่นไหมเมื่อมันมาซ้อนกันอยู่เป็นจุดเดียวเมื่อไรเราก็รู้แน่ว่าเมืองท่าอยู่ตรงนั้นเมื่อนั่งเรือข้ามฟากแม่น้ำในไอซ์แลนด์ในคืนที่ไร้ดาวผู้โดยสารคนหนึ่งนั่งข้างๆกัปตันเรือบนดาดฟ้าถามเขาว่าในค่ำคืนที่มืดมิดเช่นนี้คุณรู้ว่าเมืองท่าที่เราจะไปอยู่ที่ไหนเขาตอบว่าคุณเห็นแสงไฟ3จุดนั่นไหมเมื่อมันมาซ้อนกันอยู่เป็นจุดเดียวเมื่อไรเราก็รู้แน่ว่าเมืองท่าอยู่ตรงนั้นจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

บทอ่านจากพระโอรสารตามคำบอกเล่าของนบุญมัทธิวบทที่1ข้อ18ถึง23เรื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นดังนี้พระนางมารีพระมารดาของพระองค์มั่นกับโยเซฟแต่ก่อนที่ท่านทั้งสองจะครองชีวิตร่วมกันปรากฏว่าพระนางตั้งครรภ์แล้วเดชาพระจิตเจ้าโยเซฟคู่มั่นของพระนางเป็นผู้ชอบธรรมไม่ต้องการฟ้องหย่าพระนางอย่างเปิดเผยจึงคิดถอนมั่นอย่างเงียบๆขณะที่โยเซฟกำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็มาเข้าฝันกล่าวว่าโยเซฟโอรสกษัตริย์ดาวิดอย่ากลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาของท่านเลยเพราะเด็กที่ปฏิสนธิในครรภ์ของนางนั้นมาจากพระจิตเจ้านางจะให้กำเนิดบุตรชายท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูเพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสผ่านประกาศกจะเป็นความจริงว่าหญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์และจะคลอดบุตรชายซึ่งจะได้รับนามว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเรา

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารสัปดาห์ที่23พระศาสนาจักรฉลองแม่พระบังเกิดเดิมทีเดียวการฉลองวันนี้เป็นวันฉลองวันคล้ายวันเสกวิหารนบุญนานาที่กรุงเยรูซาเล็มและเล่าสู่กันฟังว่าเป็นบ้านของนบุญยอจิมและอานาการบังเกิดของพระแม่มาริยาเป็นการเตรียมการบังเกิดขององค์พระคริสต์เจ้าความศรัทธาต่อพระแม่มาริยานำเราไปหาพระเยซูเจ้าเสมอและมีจุดสุดยอดอยู่ที่บูชามิสซาบทอ่านที่หนึ่งจากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรมพระเจ้าบันดาลให้ทุกสิ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์พระองค์ให้เขาเป็นภาพลักษณ์ของพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์พระองค์เป็นพระบุตรคนแรกของผู้มีความเชื่อซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งทุกคนก็เป็นบุตรบุญธรรมและพระองค์ประทานพระสิริรุ่งโรจน์ให้เขามีต้นไผ่ชนิดหนึ่งที่เมื่อปลูกหน่อต้องใช้ระยะเวลารอ5ปีก่อนที่ต้นจะโผล่ขึ้นจากดินในช่วง5ปีนี้รากของมันแผ่ออกไปเป็นหลายสิบเมตรและเมื่อร่มโผล่ขึ้นมาจากดินก็สูงขึ้น15เมตรภายใน 2-3 อาทิตย์ทั้งนี้เพราะว่ามันมีความพร้อมฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราคริสตชนถูกฝังไว้กับพระคริสต์เจ้าเราก็จะเจริญขึ้นในความเชื่อและจะได้กลับคืนชีพพร้อมกับองค์พระเยซูเจ้าด้วยพระวารสารวันนี้จากหนังสือพระวารสารนักบุญมัทธิวเทวดามาหาท่านโยเซฟขณะที่ท่านสงสัยเรื่องพระแม่มารีตั้งครรภ์และบอกว่าโยเซฟเอ๋ยอย่ากลัวที่จะรับพระแม่มารีอาเป็นภรรยาของท่านเพราะเด็กชายที่ปฏิสนในครรภ์ของพระแม่มารีอามาจากองค์พระจิตเจ้าและท่านจงตั้งชื่อว่าเยซูเพราะพระองค์จะช่วยประชากรให้พ้นบาปนับเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการที่สองที่พระผู้เป็นเจ้าใช้เพราะว่าแผนการแรกนั้นอดัมและเอวาทำให้แผนการนั้นล้มเหลวดังนั้นพระองค์จึงใช้แผนการที่สองคือส่งพระผู้ไถ่มาไถ่บาปพวกเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ผู้ให้ชีวิตจอห์นบทที่15
1: ผู้ที่มีความไว้วางใจในพระเป็นเจ้าและปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์ผู้นั้นจะไม่มีวันตายและจะมีชีวิตรอดตลอดไปแม้เขาตายแล้วเขาก็จะกลับมีชีวิตขึ้นมาอีกและจะไม่ตายอีกเลยดังที่พระเยซูเจ้าตรัสว่า
0: เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงกลับเป็นขึ้นมาและมีชีวิตผู้ที่วางใจในเรานั้นถึงแม้เขาตายแล้วก็จะยังมีชีวิตอีกและทุกคนที่มีชีวิตและไว้วางใจในเราจะไม่ตายเลย

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันอังคารที่8กันยายนฉลองแม่พระบังเกิดบทอ่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรมบทที่8ข้อ28ถึง30พี่น้องเรารู้ว่าพระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์ผู้ที่ทรงเรียกมาตามพระประสงค์ของพระองค์เพราะผู้ที่พระองค์ทรงทราบล่วงหน้านั้นพระองค์ทรงกำหนดจะให้เป็นภาพลักษณ์ของพระบุตรของพระองค์ด้วยเพื่อพระบุตรจะได้เป็นบุตรคนแรกในบรรดาพี่น้องจำนวนมากผู้ที่ทรงกำหนดไว้แล้วนั้นพระองค์ทรงเรียกผู้ที่ทรงเรียกนั้นพระองค์ทรงบันดาลให้เป็นผู้ชอบธรรมผู้ที่ทรงบันดาลให้ชอบธรรมนั้นพระองค์ประทานพระสิริรุ่งโรจน์ให้ด้วยบทอ่านจากพระโอรสารตามคำบอกเล่าของนบุญมัทธิวบทที่1ข้อ18ถึง23เรื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นดังนี้พระนางมารีพระมารดาของพระองค์มั่นกับโยเซฟแต่ก่อนที่ท่านทั้งสองจะครองชีวิตร่วมกันปรากฏว่าพระนางตั้งครรภ์แล้วเดชะพระจิตเจ้าโยเซฟคู่มั่นของพระนางเป็นผู้ชอบธรรมไม่ต้องการฟ้องหย่าพระนางอย่างเปิดเผยจึงคิดถอนมั่นอย่างเงียบๆขณะที่โยเซฟกำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็มาเข้าฝันกล่าวว่าโยเซฟโอรสกษัตริย์ดาวิดอย่ากลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาของท่านเลยเพราะเด็กที่ปฏิสนธิในครรภ์ของนางนั้นมาจากพระจิตเจ้านางจะให้กำเนิดบุตรชายท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูเพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสผ่านประกาศกจะเป็นความจริงว่าหญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์และจะคลอดบุตรชายซึ่งจะได้รับนามว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเรา
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสถานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับสุขสันต์วันฉลองแด่ผู้ที่มีนามมารีทุกท่านนะครับขอพระแม่มารีทรงนำเสนอวิงวอนแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อขอพระพรต่างๆสำหรับพวกท่านทุกคนท่านผู้ฟังครับเพื่อเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับการฉลองในวันนี้เราจะต้องย้อนกลับไปรำพึงกันถึงการเปิดเผยที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเราในหนังสือพระคัมภีร์หนังสือปฐมกาลเล่าให้เราฟังว่ามนุษย์ได้ทำบาปจึงทำให้แผนการขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงรักมนุษย์อย่างมากและปรารถนาจะให้มนุษย์ได้มามีส่วนร่วมชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์จะต้องเสียไปพระคัมภีร์เล่าว่ามนุษย์ตกในบาปด้วยการขัดคำสั่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะถูกเจ้ามารซาตานที่แปลงร่างมาเป็นงูโกหกอย่างชาญฉลาดจนทำให้เอวาหลงเชื่อทานผลไม้ต้องห้ามและนำไปให้สามีของนางรับประทานด้วยซึ่งการกระทำเช่นนี้เป็นการขัดพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผลให้ทั้งสองต้องถูกขับไล่ออกจากสวนเอเดนในที่สุดพระคัมภีร์ใช้เรื่องเล่าเรื่องนี้สื่อความหมายว่ามนุษย์ไม่ได้เชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ไปเชื่อฟังปีศาจซาตานบาปแห่งการไม่เชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าส่งผลต่อชีวิตของมนุษย์บนโลกทำให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายการฆ่าฟันความแตกแยกและสิ่งเลวร้ายต่างๆมากมายและที่สำคัญมนุษย์หมดโอกาสไปเสวยสุขกับองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไป แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าองค์ความรักไม่ได้ละทิ้งความพยายามหรือแผนการดั้งเดิมที่จะให้มนุษย์เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์พระองค์ทรงตั้งพระทัยกู้แผนที่ล้มเหลวกลับคืนมาโดยทรงสัญญาว่าจะส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาบังเกิดจากหญิงพรหมจารีผู้หนึ่งดังนั้นพระแม่จึงเปรียบเสมือนประตูหรือหนทางที่พระเจ้าจะเสด็จมาสู่โลก และเมื่อถึงเวลาที่เหมาะองค์พระผู้เป็นเจ้าส่งทูตของพระองค์มาแจ้งข่าวแด่พระแม่มารีและถามความสมัครใจของพระแม่ว่าจะยอมรับแผนการขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือไม่เมื่อพระแม่ตอบว่า ขอให้เป็นไปกับพระเจ้าตามวาจาของท่านเถิดพระเจ้าก็เสด็จมารับเอากายในตัวของพระแม่โดยอาศัยฤทธิ์อำนาจขององค์พระจิตเจ้าผู้รสารโดยนบุญมัทธิวที่เราฟังอ่านกันในวันนี้ เล่าให้เราฟังว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เข้ามาปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระแม่มารีด้วยฤทธิ์อำนาจขององค์พระจิตเจ้าด้วยเหตุนี้พระแม่จึงมีบทบาทหนึ่งเดียวในประวัติศาสตร์และในพระศาสนาจักร เราคาทอลิกมักถูกถามว่าทำไมเราจึงนับถือแม่พระคำตอบคือเพราะแม่พระมีบทบาทสำคัญหนึ่งเดียวที่ไม่มีมนุษย์คนใดในโลกได้รับนั่นคือทรงเป็นหนทางและเป็นประตูให้องค์พระผู้เป็นเจ้าได้เข้ามาสู่โลกในธรรมชาติมนุษย์เพราะบทบาทหนึ่งเดียวที่สำคัญนี้เราจึงถวายเกียรติแด่พระแม่เพราะการที่พระแม่มีส่วนให้องค์พระผู้เป็นเจ้าได้บังเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นถามว่าองค์พระผู้เป็นเจ้ามาบังเกิดเป็นมนุษย์ได้อย่างไรในเมื่อพระองค์ทรงเป็นจิตพระองค์มีอีกธรรมชาติหนึ่งจะมารับเอาเนื้อหนังเป็นมนุษย์ได้อย่างไรและจากที่ไหนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้วิถีทางธรรมชาติโดยมาจุติในครรภ์ของพระแม่มารับเอาเลือดเนื้อมนุษย์จากพระแม่พระองค์จึงกลายเป็นมนุษย์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาทรงเป็นทั้งมนุษย์และเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยในฐานะที่ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์จึงติดต่อกับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้และในฐานะที่ทรงเป็นมนุษย์ก็ติดต่อกับมนุษย์ได้ดังนั้นมนุษย์จะเข้าหาองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ก็ต้องผ่านทางพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นหนทางเท่านั้นและเราจะเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาพระบุตรและพระจิตเข้าไปอยู่ในครอบครัวของพระตรีกภาพเราจึงจะได้พบกับความรอดพ้นวันนี้เราฉลองวันเกิดของพระแม่เราฉลองความสำคัญหนึ่งเดียวของพระแม่ในประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้นเรารู้สึกชื่นชมยินดีและขอบคุณพระแม่ที่ได้ตอบรับแผนการขององค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าพระแม่ไม่ตอบรับแผนการขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ก็ไม่สามารถเสด็จเข้ามาในโลกในฐานะมนุษย์เรามนุษย์ก็จะไม่ได้รับความรอดพ้นวันนี้เราจึงต้องขอบคุณพระแม่มารีที่ยอมเปลี่ยนแผนการของพระแม่และยินดีรับแผนการขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาในชีวิตของพระแม่ทำให้เราทุกคนมีโอกาสรอดนี่แหละครับคือความสำคัญของการบังเกิดของพระแม่บนโลกในความเป็นจริงองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงจัดเตรียมพระแม่อย่างดีที่สุดให้มีความงดงามทั้งจิตวิญญาณและร่างกายปราศจากบาปใดๆจนพระแม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นิรมนต์ปราศจากบาปตั้งแต่เกิดเพราะพระแม่มีหน้าที่สำคัญที่จะต้องให้การต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าพระแม่จึงได้รับอภิสิทธิ์นี้แต่เพียงผู้เดียว และเมื่อผ่านชีวิตบนโลกนี้แล้วพระแม่ก็ได้รับอภิสิทธิ์อีกอย่างหนึ่งคือได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งร่างกายและวิญญาณไม่มีมนุษย์คนใดได้รับอภิสิทธิ์นี้แต่อภิสิทธิ์นี้ไม่ได้เป็นของพระแม่แต่ผู้เดียวแต่เพื่อมนุษย์ทั้งมวลดังเช่นพระนางเอสเธอร์ที่เป็นความรอดของประชาชนอิสราเอลในพันธสัญญาเดิมพระแม่ก็เป็นความรอดของมนุษยชาติในพันธสัญญาใหม่เราจึงต้องเข้าใจเรื่องนี้ในขณะที่เราสรรเสริญพระแม่ฉลองวันนี้ให้บทเรียนอะไรแก่เราบ้างเราได้รับแรงบันดาลใจให้เรียนรู้จากวิธีทำตามแบบอย่างของพระแม่เรียนรู้ด้วยการนอบน้อมยอมตามพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งการกระทำเช่นนี้ได้นำความรอดพ้นมาสู่มนุษยชาติเราก็เช่นเดียวกันครับท่านผู้ฟังเมื่อยอมรับพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราก็มีส่วนทำให้หลายๆคนได้รับความรอดพ้นด้วยวันนี้เราจึงขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทรงมีต่อแผนการแห่งความรอดพ้นสำหรับเราขอบคุณพระแม่ที่ยอมรับแผนการของพระองค์เราสามารถเรียนแบบพระแม่ในการเจริญชีวิตตามแผนการแห่งความรอดพ้นขององค์พระผู้เป็นเจ้าและมีส่วนร่วมกับพระองค์ในการทำให้ผู้อื่นได้รับความรอดพ้นต่อไปขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่าน

เมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อมเมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อมจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

การที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าการที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้า

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะประจิตชอบ
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
2: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
2: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
2: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
2: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารสัปดาห์ที่23พระศาสนาจักรฉลองแม่พระบังเกิดเดิมทีเดียวการฉลองวันนี้เป็นวันฉลองวันคล้ายวันเสกวิหารนบุนานาที่กรุงเยรูซาเล็มและเล่าสู่กันฟังว่าเป็นบ้านของนบุญยาจิมและอานาการบังเกิดของพระแม่มารียาเป็นการเตรียมการบังเกิดขององค์พระคริสต์เจ้าความศรัทธาต่อพระแม่มารียานำเราไปหาพระเยซูเจ้าเสมอและมีจุดสุดยอดอยู่ที่บูชามิสซาบทอ่านที่หนึ่งจากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรมพระเจ้าบันดาลให้ทุกสิ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์พระองค์ให้เขาเป็นภาพลักษณ์ของพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์พระองค์เป็นพระบุตรคนแรกของผู้มีความเชื่อซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งทุกคนก็เป็นบุตรบุญธรรมและพระองค์ประทานพระสิริรุ่งโรจน์ให้เขามีต้นไผ่ชนิดหนึ่งที่เมื่อปลูกหน่อต้องใช้ระบบเวลารอ5ปีก่อนที่ต้นจะโผล่ขึ้นจากดินในช่วง5ปีนี้รากของมันแผ่ออกไปเป็นหลายสิบเมตรและเมื่อร่มโผล่ขึ้นมาจากดินก็สูงขึ้น15เมตรภายใน 2-3 อาทิตย์ทั้งนี้เพราะว่ามันมีความพร้อมฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราคริสเตียนถูกฝังไว้กับพระคริสต์เจ้าเราก็จะเจริญขึ้นในความเชื่อและจะได้กลับคืนชีพพร้อมกับองค์พระเยซูเจ้าด้วยพระวารสารวันนี้จากหนังสือพระวารสารนักบุญมัทธิวเทวดามาหาท่านโยเซฟขณะที่ท่านสงสัยเรื่องพระแม่มารีตั้งครรภ์และบอกว่าโยเซฟเอ๋ยอย่ากลัวที่จะรับพระแม่มารียาเป็นภรรยาของท่านเพราะเด็กชายที่ประสูติในครรภ์ของพระแม่มารียามาจากองค์พระจิตเจ้าและท่านจงตั้งชื่อว่าเยซูเพราะพระองค์จะช่วยประชากรให้พ้นบาปนับเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการที่สองที่พระผู้เป็นเจ้าใช้เพราะว่าแผนการแรกนั้นอดัมและเอวาทำให้แผนการนั้นล้มเหลวดังนั้นพระองค์จึงใช้แผนการที่สองคือส่งพระผู้ไถ่มาไถ่บาปพวกเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงเคลื่อนความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
0: 0986153115 115 115 115 115 115

0: ความคิดดีก็ผลิตผลที่ดีความคิดชั่วก็ผลิตผลที่ชั่วมนุษย์เป็นคนชาวสวนเอง
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยน

เมื่อเราเริ่มเจริญชีวิตภายในจริงใจมากขึ้นเท่าไหร่เราก็เริ่มเจริญชีวิตภายนอกเรียบง่ายมากขึ้นเท่านั้นจากแฮมมิงเวย์เมื่อเราเริ่มเจริญชีวิตภายในจริงใจมากขึ้นเท่าไหร่เราก็เริ่มเจริญชีวิตภายนอกเรียบง่ายมากขึ้นเท่านั้นจากแฮมมิงเวย์

ด้วยองค์พระจิตเจ้าพระบิดาเจิมพระบุตรของพระองค์ให้เป็นพระสมณสงฆ์สูงสุดในพันธสัญญาใหม่และนิรันดรด้วยรักเราจึงให้เรามีโอกาสสานต่องานของพระองค์ไม่ใช่เพราะเสียงเรียกร้องของเป็ดป่าที่จะไม่ฝูงเป็ดทั้งหมดบินตามแต่เพราะการบินต่างหากหรือเพราะการทำดีกว่าพูดจากสุภาษิตจีน

0: ด้วยองค์พระจิตเจ้าพระบิดาเจิมพระบุตรของพระองค์ให้เป็นพระสมณสงฆ์สูงสุดในพันธสัญญาใหม่และนิรันดรด้วยรักเราจึงให้เรามีโอกาสสานต่องานของพระองค์ไม่ใช่เพราะเสียงเรียกร้องของเป็ดป่าที่จะไม่ฝูงเป็ดทั้งหมดบินตามแต่เพราะการบินต่างหากหรือเพราะการทำดีกว่าพูดจากสุภาษิตจีน
1: จากหนังสือคำคม

บทอ่านจากพระโอรสารตามคำบอกเล่าของนบุญมัทธิวบทที่1ข้อ18ถึง23เรื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นดังนี้พระนางมารีพระมารดาของพระองค์มั่นกับโยเซฟแต่ก่อนที่ท่านทั้งสองจะครองชีวิตร่วมกันปรากฏว่าพระนางตั้งครรภ์แล้วเดชะพระจิตเจ้าโยเซฟคู่มั่นของพระนางเป็นผู้ชอบธรรมไม่ต้องการฟ้องหย่าพระนางอย่างเปิดเผยจึงคิดถอนมั่นอย่างเงียบๆขณะที่โยเซฟกำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็มาเข้าฝันกล่าวว่าโยเซฟโอรสกษัตริย์ดาวิดอย่ากลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาของท่านเลยเพราะเด็กที่ปฏิสนธิในครรภ์ของนางนั้นมาจากพระจิตเจ้านางจะให้กำเนิดบุตรชายท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูเพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสผ่านประกาศกจะเป็นความจริงว่าหญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์และจะคลอดบุตรชายซึ่งจะได้รับนามว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเรา

0: 20บทเรียนอันทรงพลังเพื่อชีวิตที่ดีตามแนวทางพระคัมภีร์โดยสรุปแนวทางการใช้ชีวิตให้มีความสุขและมีความหมายตามหลักคำสอนของคริสต์ศาสนาดังนี้บทนำความหมายของชีวิตที่ดีหลายคนใช้ชีวิตเพื่อไขว่คว้าความสำเร็จและความมั่งคั่งแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าชีวิตที่ดีตามพระคัมภีร์ไม่ได้วัดจากทรัพย์สินแต่วัดจากความสัมพันธ์กับพระเจ้าและการปฏิบัติต่อผู้อื่นซึ่งเป็นหลักการที่เปลี่ยนชีวิตและสร้างความสงบสุขได้จริง20บทเรียนเพื่อชีวิตที่ดี1รักพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดเป็นหลักฐานที่สำคัญที่สุดให้เรามอบที่1ในใจให้กับพระเจ้าเพื่อให้การตัดสินใจของเราเป็นไปตามหลักการนิรันดร์ไม่ใช่แค่ความต้องการชั่วคราว2รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองการรักพระเจ้าต้องมาพร้อมกับการรักผู้อื่นแสดงความเมตตาความอดทนและความเคารพแม้จะเป็นคนที่เข้าใจยากก็ตาม3แสวงหาปัญญาในทุกวันปัญญาคือความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดและนำทางชีวิต4ถ่อมตนการถ่อมตนไม่ใช่การดูถูกตัวเองแต่เป็นการตระหนักว่าทุกสิ่งที่เรามีมาจาก
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยเรือพาณิชย์สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซลดลงหลังอิหร่านประกาศจะจัดตั้งเขตห้ามเดินเรือแห่งใหม่และขู่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในอ่าวเปอร์เซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระที่2รองประธานคณะกรรมการวิสามัญย้ำการปรับลดงบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่กระทบภารกิจแก้ปัญหาน้ำท่วม
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยที่ประชุมพิจารณาในมาตรา14งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงินกว่า 53,050 ล้านบาทและมาตรา15งบประมาณกระทรวงคมนาคมวงเงิน 166,014 ล้านบาททั้งนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้อภิปรายถึงความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจและปัญหาของประชาชนสำหรับงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณยังไม่ตอบโจทย์ปัญหาของเกษตรกรอย่างเพียงพอพร้อมเสนอปรับลดงบประมาณขณะที่นางมณพรเจริญศรีรองประธานคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าการปรับลดงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กว่า682ล้านบาทหรือร้อยละ 1.27 ไม่กระทบภารกิจหลักในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมปรับเป้าหมายการใช้งบประมาณให้เหมาะสมและแม่นยำยิ่งขึ้น
3: ในวงเงินที่เราตัดไปนะคะมีวงเงินทั้งสิ้นนะคะ682,251,100 บาทคิดเป็นร้อยละ 1.27% นะคะโดยมีการปรับลดเป้าหมายแล้วก็เพิ่มความแม่นยำการใช้งบประมาณให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานดังกล่าวทั้งหมดของกระทรวงเกษตรนะคะแต่สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญนั่นก็คือการจับลำดับพื้นที่ในประเด็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซากแล้วก็น้ำแรงซ้ำซากนะคะที่สำคัญค่ะงบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะต้องเชื่อมโยงกันตั้งแต่การผลิตนะคะการลดต้นทุนไปจนถึงการตลาดเพื่อให้เกษตรกรได้ประโยชน์ครบทั้งระบบค่ะ
2: ส่วนงบประมาณกระทรวงคมนาคมสมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณยังให้น้ำหนักกับการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนมากเกินไปขณะที่การพัฒนาระบบรางระบบขนส่งสาธารณะและยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองยังไม่มีความชัดเจนโดยนางสาวนันทนาสงประชากรรมาธิการชี้แจงว่าการจัดสรรและปรับลดงบประมาณกระทรวงคมนาคมพิจารณาจากความจำเป็นโดยโครงการที่ยังไม่เร่งด่วนเช่นอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมถูกชะลอเพื่อลดภาระงบประมาณขณะที่รายการผูกพันใหม่ยังอยู่ภายในกรอบที่กฎหมายและหลักเกณฑ์กำหนดและการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาททั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กระทรวงมหาดไทยชี้แจงการเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรเพราะมีพฤติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยสร้างความแตกแยกเรื่องเชื้อชาติและศาสนาที่อาจส่งผลกระทบความสัมพันธ์ของไทยกับต่างประเทศ
2: กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเนรเทศเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรโดยระบุว่าบุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมหรือพฤติการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนหรืออีกทั้งยังสร้างความแตกแยกในเรื่องเชื้อชาติศาสนาอาจทำให้เสื่อมเสียความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศอาทิเข้าไปคุกคามด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายและเอาแผ่นป้ายโยนใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแสดงความคิดเห็นชุมนุมในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองศาสนาสอให้เห็นถึงการนำเอาพื้นที่ในประเทศไทยไปเกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาและการเมืองดังนั้นเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและเพื่อสร้างความสงบสุขและความปลอดภัยในสังคมจึงมีเหตุจำเป็นที่ต้องมีการสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมยืนยันว่าการออกคำสั่งในประเทศมีมาตรฐานเดียวโดยพิจารณาจากพฤติการความผิดเป็นหลักมิได้เจาะจงหรือเลือกปฏิบัติจากสัญชาติซึ่งรัฐบาลไทยจะบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวกับชาวต่างชาติทุกสัญชาติอย่างเท่าเทียมด้วยความเป็นธรรมชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเซารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นสุสานได้ผิดข้อบังคับตามกฎหมายนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเซาว่าผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาได้ออกหนังสือให้ย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่แล้วจากการตรวจสอบพบทั้งหมด4ร่างโดยเบื้องต้นจะต้องย้ายออกจากพื้นที่3ร่างส่วนอีก1ร่างอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมว่าถูกนำเข้ามาฝัง

จงรู้จักเลือกในการต่อสู้บางทีเลือกเอาสันติสุขดีกว่าเป็นฝ่ายถูกจงรู้จักเลือกในการต่อสู้บางทีเลือกเอาสันติสุขดีกว่าเป็นฝ่ายถูกจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: เวลา20นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่326ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณสภากาชาติไทยกรุงเทพมหานครกองทัพเรือเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนรับบัตรชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารควันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินจนถึงวันที่16กันยายนนี้การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026อเล็กซานเดอร์สเวเรฟจากเยอรมนีผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียด้วยวันที่8กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:51 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่362ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ณอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยผู้แทนสมาคมและผู้แทนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้ารับโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดสตูลเตรียมความพร้อมจุดถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายธนพัฒน์เด่นบุรณะหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าจังหวัดสตูลได้จัดประชุมหารือกลุ่มย่อยฝ่ายสถานที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมความคิดเห็นกำหนดจุดและออกแบบการจัดวางผังพื้นที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้มีความเหมาะสมเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแนวทางการจัดงานพระราชพิธีรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และการบริหารจัดการพื้นที่รองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์โดยพิจารณาการจัดวางพื้นที่ตามหลักภูมิสถาปัตยกรรมและการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุด กองทัพเรือเชิญประชาชนลงทะเบียนรับบัตรชมขบวนพหุยาตราทางชลมารคในวันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินจนถึงวันที่16กันยายนนี้
2: กองทัพเรือเชิญประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพหุยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันซ้อมใหญ่คือวันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนิน6พฤศจิกายนนี้โดยมีพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวีสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่ประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นโดยขอรับบัตรได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายน2569ทางหมายเลขโทรศัพท์098-279-0903และ098-279-0914ในเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.เว้นวันหยุดราชการโดยสามารถรับบัตรด้วยตนเองที่ห้องหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือหรือพสบทรชั้น1อาคารกรมกิจการพลเรือทหารเรือแห่งใหม่ถนนอรุณอมรินทร์แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนนี้ในเวลาราชการปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์

บทอ่านจากพระโอรสารตามคำบอกเล่าของนบุญมัทธิวบทที่1ข้อ18ถึง23เรื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นดังนี้พระนางมารีพระมารดาของพระองค์มั่นกับโยเซฟแต่ก่อนที่ท่านทั้งสองจะครองชีวิตร่วมกันปรากฏว่าพระนางตั้งครรภ์แล้วเดชาพระจิตเจ้าโยเซฟคู่มั่นของพระนางเป็นผู้ชอบธรรมไม่ต้องการฟ้องหย่าพระนางอย่างเปิดเผยจึงคิดถอนมั่นอย่างเงียบๆขณะที่โยเซฟกำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็มาเข้าฝันกล่าวว่าโยเซฟโอรสกษัตริย์ดาวิดอย่ากลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาของท่านเลยเพราะเด็กที่ปฏิสนธิในครรภ์ของนางนั้นมาจากพระจิตเจ้านางจะให้กำเนิดบุตรชายท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูเพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสผ่านประกาศกจะเป็นความจริงว่าหญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์และจะคลอดบุตรชายซึ่งจะได้รับนามว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเรา

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 นถึง 21:00
0: นเป็นประจำทุกวันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังตลอดทั้งวันที่ผ่านมาบัดนี้ได้เวลายุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้แล้วขอพระเจ้าได้คุ้มครองทุกท่านให้นอนหลับฝันดีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ
2: ขอพระเจ้าสถิตกับท่านพระบิดาเจ้าผู้ทรงพระเมตตาล้นพ้นทรงส่งพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์มารับทรมานเป็นแบบอย่างสอนให้ลูกทั้งหลายมีความรักขอพระองค์โปรดให้ลูกทั้งหลายได้รับพระพรอันประเสริฐด้วยการรับใช้พระองค์และเพื่อนมนุษย์เทอญอาเมนขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงคงอยู่ตลอดกาลเทอญอาเมน

0: และเล่าสู่กันฟังว่าเป็นบ้านของนบุญยอจิมและอานาการบังเกิดของพระแม่มาริยาเป็นการเตรียมการบังเกิดขององค์พระคริสต์เจ้าความศรัทธาต่อพระแม่มาริยานำเราไปหาพระเยซูเจ้าเสมอและมีจุดสุดยอดอยู่ที่บูชามิสซาบทอ่านที่หนึ่งจากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรมพระเจ้าบันดาลให้ทุกสิ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์พระองค์ให้เขาเป็นภาพลักษณ์ของพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์พระองค์เป็นพระบุตรคนแรกของผู้มีความเชื่อซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งทุกคนก็เป็นบุตรบุญธรรมและพระองค์ประทานพระสิริรุ่งโรจน์ให้เขามีต้นไผ่ชนิดหนึ่งที่เมื่อปลูกหน่อต้องใช้ระบบเวลารอ5ปีก่อนที่ต้นจะโผล่ขึ้นจากดินในช่วง5ปีนี้รากของมันแผ่ออกไปเป็นหลายสิบเมตรและเมื่อร่มโผล่ขึ้นมาจากดินก็สูงขึ้น15เมตรภายใน 2-3 อาทิตย์ทั้งนี้เพราะว่ามันมีความพร้อมฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราคริสตชนถูกฝังไว้กับพระคริสต์เจ้าเราก็จะเจริญขึ้นในความเชื่อและจะได้กลับคืนชีพพร้อมกับองค์พระเยซูเจ้าด้วยพระวารสารวันนี้จากหนังสือพระวารสารนบุญมัทธิวเทวดามาหาท่านโยเซฟขณะที่ท่านสงสัยเรื่องพระแม่มารีตั้งครรภ์และบอกว่าโยเซฟเอ้ยอย่ากลัวที่จะรับพระแม่มารียาเป็นภรรยาของท่านเพราะเด็กชายที่ประสูติสนในครรภ์ของพระแม่มารียามาจากองค์พระจิตเจ้าและท่านจงตั้งชื่อว่าเยซูเพราะพระองค์จะช่วยประชากรให้พ้นบาปนับเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการที่สองที่พระผู้เป็นเจ้าใช้เพราะว่าแผนการแรกนั้นอดัมเลวาทำให้แผนการนั้นล้มเหลวดังนั้นพระองค์จึงใช้แผนการที่สองคือส่งพระผู้ไถ่มาไถ่บาปพวกเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
2: ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ียวตึกพังถล่มต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

คุณแม่จะยอมรับคุณเสมอแม้คุณทำให้ท่านโชคช้ำใจครั้งแล้วครั้งเล่า

ถ้าคุณอยู่เพื่ออุดมการณ์ก็จงเตรียมตัวที่จะยืนอยู่คนเดียวเหมือนต้นไม้แต่ถ้าคุณล้มลงที่พื้นดินก็จงล้มเหมือนเมล็ดที่จะเติบโตขึ้นเพื่อสู้ต่อไป

0: ราใช้เวลา9เดือนเพื่อเกิดมาในโลกแต่ใช้เวลาเพียงวินาทีเพื่อจากไป
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ฟังวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 089-863-3349
2: 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารสัปดาห์ที่23พระศาสนาจักรฉลองแม่พระบังเกิดเดิมทีเดียวการฉลองวันนี้เป็นวันฉลองวันคล้ายวันเสกวิหารนบุญนานาที่กรุงเยรูซาเล็มและเล่าสู่กันฟังว่าเป็นบ้านของนบุญยอจิมและอานาการบังเกิดของพระแม่มาริยาเป็นการเตรียมการบังเกิดขององค์พระคริสต์เจ้าความศรัทธาต่อพระแม่มาริยานำเราไปหาพระเยซูเจ้าเสมอและมีจุดสุดยอดอยู่ที่บูชามิสซาบทอ่านที่หนึ่งจากจดหมายของพระบุญเปาโลถึงชาวโรมพระเจ้าบันดาลให้ทุกสิ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์พระองค์ให้เขาเป็นภาพลักษณ์ของพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์พระองค์เป็นพระบุตรคนแรกของผู้มีความเชื่อซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งทุกคนก็เป็นบุตรบุญธรรมและพระองค์ประทานพระสิริรุ่งโรจน์ให้เขามีต้นไผ่ชนิดหนึ่งที่เมื่อปลูกหน่อต้องใช้ระบบเวลารอ5ปีก่อนที่ต้นจะโผล่ขึ้นจากดินในช่วง5ปีนี้รากของมันแผ่ออกไปเป็นหลายสิบเมตรและเมื่อร่มโผล่ขึ้นมาจากดินก็สูงขึ้น15เมตรภายใน 2-3 อาทิตย์ทั้งนี้เพราะว่ามันมีความพร้อมฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราคริสตชนถูกฝังไว้กับพระคริสต์เจ้าเราก็จะเจริญขึ้นในความเชื่อและจะได้กลับคืนชีพพร้อมกับองค์พระเยซูเจ้าด้วยพระวารสารวันนี้จากหนังสือพระวารสารนบุญมัทธิวเทวดามาหาท่านโยเซฟขณะที่ท่านสงสัยเรื่องพระแม่มารีตั้งครรภ์และบอกว่าโยเซฟเอ๋ยอย่ากลัวที่จะรับพระแม่มารียาเป็นภรรยาของท่านเพราะเด็กชายที่ปฏิสนธิในครรภ์ของพระแม่มารียามาจากองค์พระจิตเจ้าและท่านจงตั้งชื่อว่าเยซูเพราะพระองค์จะช่วยประชากรให้พ้นบาปนับเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการที่สองที่พระผู้เป็นเจ้าใช้เพราะว่าแผนการแรกนั้นอดัมเลวาทำให้แผนการนั้นล้มเหลวดังนั้นพระองค์จึงใช้แผนการที่สองคือส่งพระผู้ไถ่มาไถ่บาปพวกเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนขนลุกทุ่งดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
2: เนื่องทอง

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ทางถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

จากพระวรสารนบุญลูกาบทที่6ข้อที่20ถึงข้อที่26เวลานั้นพระเยซูเจ้าโทษพระเนตรบรรดาศิษย์ตรัสว่าท่านทั้งหลายที่ยากจนย่อมเป็นสุขเพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของท่านท่านที่หิวในเวลานี้ย่อมเป็นสุขเพราะท่านจะอิ่มท่านที่ร้องไห้ในเวลานี้ย่อมเป็นสุขเพราะท่านจะหัวเราะท่านทั้งหลายที่เป็นสุขเมื่อคนทั้งหลายเกลียดชังท่านหลักใส่ท่านดูหมิ่นท่านรังเกียจนามของท่านประหนึ่งนามชั่วร้ายเพราะท่านเป็นศิษย์ของบุตรแห่งมนุษย์จงชื่นชมในวันนั้นเถิดจงกระโดดโลดเต้นยินดีเถิดเพราะบำเหน็จรางวัลของท่านนั้นยิ่งใหญ่นักในสวรรค์บรรดาบรรพบุรุษของเขาเหล่านั้นเคยทำเช่นนี้กับบรรดาประกาศกมาแล้ววิบัติจงเกิดกับท่านที่ร่ำรวยเพราะท่านได้รับความเบิกบานใจแล้ววิบัติจงเกิดกับท่านที่อิ่มเวลานี้เพราะท่านจะหิววิบัติจงเกิดกับท่านที่หัวเราะเวลานี้เพราะท่านจะเป็นทุกข์และร้องไห้วิบัติจงเกิดกับท่านเมื่อทุกคนกล่าวยกย่องท่านเพราะบรรดาบรรพบุรุษของเขาเหล่านั้นเคยทำเช่นนี้กับบรรดาประกาศกเทียมมาแล้ว

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันพุธสัปดาห์ที่23มีข้อรำพึงที่1คือนิบุญเปาโลให้คำแนะนำว่าคนที่แต่งงานแล้วก็อย่าแยกจากภรรยาอย่าทิ้งกันและกันและคนที่ยังไม่มีภรรยาก็อย่าพยายามแต่งงานหลังจากพูดเรื่องการแต่งงานแล้วท่านอยากจะบอกว่าสถานการณ์เป็นพรหมจรรย์นั้นเป็นเรื่องเฉพาะที่พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้กำหนดเป็นการเลือกชีวิตตนเองท่านเตือนว่าชีวิตในโลกนี้สั้นจงใช้เพื่อความรอดนี่ต่างหากที่บอกว่ากระแสเรียกไหนก็มีเป้าหมายก็คือความรอดนั่นเองส่วนพระวรสารพระเยซูเจ้าตรัสกับเราวันนี้เหมือนกับพระองค์ตรัสสอนบรรดาศิษย์ด้วยบทมหาลาภ4ประการและมหาวิบัติ4ประการก็คือมหาลาภแก่คนยากจนแต่วิบัติแก่คนร่ำรวยมหาลาภแก่คนที่หิวแต่วิบัติแก่คนที่อิ่มหนำมหาลาภแก่คนที่ร้องไห้แต่วิบัติแก่คนที่หัวเราะมหาลาภแก่คนที่ถูกเกลียดชังถูกดูหมิ่นแต่วิบัติแก่คนที่มีคนยกย่องเพราะคนที่ประสบความทุกข์ลำเค็ญไว้ใจในพระเจ้าส่วนคนที่มีความสุขปิดใจไม่รับพระองค์นี่ต่างหากที่ทำให้ฝ่ายหนึ่งที่มีมหาลาภอีกฝ่ายหนึ่งก็มีมหาวิบัติคนที่มีมหาลาภก็คือคนที่อยู่กับพระผู้เป็นเจ้าในทุกสถานการณ์และมหาวิบัติจงแก่คนที่อยู่ห่างไกลจากพระผู้เป็นเจ้าไว้ใจในเงินทองสิ่งของอำนาจวาสนาชื่อเสียงของตนเองนี่ต่างหากที่ทำให้เขาต้องเป็นผู้ที่ได้รับมหาวิบัติของพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังฆ่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกายมังกาย

จริงเรื่องงานช่างอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างครบเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-9478

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลริมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดรลิกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329549รถพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค้วให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้แล้วเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131ถัด7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร0872334811หรือ0981123897โทรเลย

ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ิดบริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT เซลล์ BCP คาสตอนโทเทลสังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ Honda Yamaha มาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างตองนอน้อยหมายเลขโทรศัพท์0883179700

0: ร้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาห้องน้ำทีวีซีสุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซินอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CAA บริหารงาน
1: แต่ก่อนตาย
2: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี้ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองเรากับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงเฮงสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะนั่งทองเฮงเฮงท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงเฮงไปด้วยกันจ้า

ปลูกบ้านตามใจคนอยู่ถูกอู่ตามใจคนนอนรังท่าแร่รับสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์หอพักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขักแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื้อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่รับสร้างบ้าน

จะขายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook ห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางโหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางโหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤษศิวราคุณปราโมทคุณวัฒน์และเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: นเองนี่ต่างหากที่ทำให้เขาต้องเป็นผู้ที่ได้รับมหาวิบัติขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-3115ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

เดียวตึกพังถล่มต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

คุณแม่จะยอมรับคุณเสมอแม้คุณทำให้ท่านโชคช้ำใจครั้งแล้วครั้งเล่าคุณแม่จะยอมรับคุณเสมอแม้คุณทำให้ท่านโชคช้ำใจครั้งแล้วครั้งเล่า

ถ้าคุณอยู่เพื่ออุดมการณ์ก็จงเตรียมตัวที่จะยืนอยู่คนเดียวเหมือนต้นไม้แต่ถ้าคุณล้มลงที่พื้นดินก็จงล้มเหมือนเมล็ดที่จะเติบโตขึ้นเพื่อสู้ต่อไป

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันพุธสัปดาห์ที่23มีข้อรำพึงที่1คือนิบุญเปาโลให้คำแนะนำว่าคนที่แต่งงานแล้วก็อย่าแยกจากภรรยาอย่าทิ้งกันด้วยกันและคนที่ยังไม่มีภรรยาก็อย่าพยายามแต่งงานหลังจากพูดเรื่องการแต่งงานแล้วท่านอยากจะบอกว่าสถานการณ์เป็นพรหมจรรย์นั้นเป็นเรื่องเฉพาะที่พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้กำหนดเป็นการเลือกชีวิตตนเองท่านเตือนว่าชีวิตในโลกนี้สั้นจงใช้เพื่อความรอดนี่ต่างหากที่บอกว่ากระแสเรียกไหนก็มีเป้าหมายก็คือความรอดนั่นเองส่วนพระวรสารพระเยซูเจ้าตรัสกับเราวันนี้เหมือนกับพระองค์ตรัสสอนบรรดาศิษย์ด้วยบทมหาลาภ4ประการและมหาวิบัติ4ประการก็คือมหาลาภแก่คนยากจนแต่วิบัติแก่คนร่ำรวยมหาลาภแก่คนที่หิวแต่วิบัติแก่คนที่อิ่มหนำมหาลาภแก่คนที่ร้องไห้แต่วิบัติแก่คนที่หัวเราะมหาลาภแก่คนที่ถูกเกลียดชังถูกดูหมิ่นแต่วิบัติแก่คนที่มีคนยกย่องเพราะคนที่ประสบความทุกข์ลำเค็ญไว้ใจในพระเจ้าส่วนคนที่มีความสุขปิดใจไม่รับพระองค์นี่ต่างหากที่ทำให้ฝ่ายหนึ่งที่มีมหาลาภอีกฝ่ายหนึ่งก็มีมหาวิบัติคนที่มีมหาลาภก็คือคนที่อยู่กับพระผู้เป็นเจ้าในทุกสถานการณ์และมหาวิบัติจงแก่คนที่อยู่ห่างไกลจากพระผู้เป็นเจ้าไว้ใจในเงินทองสิ่งของอำนาจวาสนาชื่อเสียงของตนเองนี่ต่างหากที่ทำให้เขาต้องเป็นผู้ที่ได้รับมหาวิบัติของพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

0: การชมทำความประหลาดอัศจรรย์แก่คนฟังการชมทำความประหลาดอัศจรรย์แก่คนฟัง
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: เมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเว่นเมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเว่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส
1: ์จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิสคำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิส
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ปนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขาปนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: การเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่าการเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
2: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
3: คริสตชนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขา

0: จะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
1: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันพุธสัปดาห์ที่23มีข้อรำพึงที่1คือนี่เป็นเปาโลให้คำแนะนำว่าคนที่แต่งงานแล้วก็อย่าแยกจากภรรยาอย่าทิ้งกันและกันและคนที่ยังไม่มีภรรยาก็อย่าพยายามแต่งงานหลังจากพูดเรื่องการแต่งงานแล้วท่านอยากจะบอกว่าสถานการณ์เป็นพรหมจรรย์นั้นเป็นเรื่องเฉพาะที่พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้กำหนดเป็นการเลือกชีวิตตนเองท่านเตือนว่าชีวิตในโลกนี้สั้นจงใช้เพื่อความรอดนี่ต่างหากที่บอกว่ากระแสเรียกไหนก็มีเป้าหมายก็คือความรอดนั่นเองส่วนพระวรสารพระเยซูเจ้าตรัสกับเราวันนี้เหมือนกับพระองค์ตรัสสอนบรรดาศิษย์ด้วยบทมหาลาภ4ประการและมหาวิบัติ4ประการก็คือมหาลาภแก่คนยากจนแต่วิบัติแก่คนร่ำรวยมหาลาภแก่คนที่หิวแต่วิบัติแก่คนที่อิ่มหนำมหาลาภแก่คนที่ร้องไห้แต่วิบัติแก่คนที่หัวเราะมหาลาภแก่คนที่ถูกเกลียดชังถูกดูหมิ่นแต่วิบัติแก่คนที่มีคนยกย่องเพราะคนที่ประสบความทุกข์ลำเค็ญไว้ใจในพระเจ้าส่วนคนที่มีความสุขปิดใจไม่รับพระองค์นี่ต่างหากที่ทำให้ฝ่ายหนึ่งที่มีมหาลาภอีกฝ่ายหนึ่งก็มีมหาวิบัติคนที่มีมหาลาภก็คือคนที่อยู่กับพระผู้เป็นเจ้าในทุกสถานการณ์และมหาวิบัติจงแก่คนที่อยู่ห่างไกลจากพระผู้เป็นเจ้าไว้ใจในเงินทองสิ่งของอำนาจวาสนาชื่อเสียงของตนเองนี่ต่างหากที่ทำให้เขาต้องเป็นผู้ที่ได้รับมหาวิบัติขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าสืบเนื่องจากมหาลาภและมหาวิบัติเนี่ยเราก็เห็นว่าพระเยซูเจ้าได้บอกว่าเป็นบุญของที่มีคนเกลียดชังเพราะว่าก็เป็นคนของบุญแห่งมนุษย์คือพระเยซูเจ้าจงชื่นชมยินดีและจงเต้นด้วยความร่าเริงเพราะว่ารางวัลยิ่งใหญ่นั้นก็ถูกไว้สำหรับเราอยู่ในเมืองสวรรค์มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือคนที่ชื่อกิมจีฮาเป็นนักเขียนของประเทศเกาหลีใต้เขาถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตเพราะเขาเขียนต่อต้านรัฐบาลที่รัฐบาลนั้นเห็นแก่คนรวยและดูถูกคนจนและวันหนึ่งเขาก็ได้ยินมาบอกอีกว่าผู้พิพากษาเพิ่มอีก7ปีให้เขาหลังจากโทษตลอดชีวิตในคุกแล้วก็ยังเพิ่มอีก7ปีเขาก็พูดโดยการตลกต่อแม่ของเขาว่าแม่ครับผมต้องอยู่ในคุกอีก7ปีหลังจากที่ผมตายแล้วแม่ของคิมนั้นก็สนับสนุนลูกชายเต็มที่เลยและบอกว่าพระเยซูเจ้านั้นพระองค์อยู่ข้างคนจนเสมอนะลูกเราด้วยถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเป็นผู้ติดตามองค์พระเยซูเจ้าแล้วก็เราก็ต้องเป็นคนยากจนและเป็นคนที่ถูกข่มเหงอย่างนี้แหละขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

0: ทำงานเพื่อพระเจ้าบนโลกนี้ไม่ได้รับค่าจ้างมากนักแต่รางวัลเกษียณรอเราในโลกหน้าทำงานเพื่อพระเจ้าบนโลกนี้ไม่ได้รับค่าจ้างมากนักแต่รางวัลเกษียณรอเราในโลกหน้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: อย่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหากอย่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหาก
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ความผิดบางอย่างน่าจะเกินพอที่จะกระทำแม้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นความผิดบางอย่างน่าจะเกินพอที่จะกระทำแม้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

บทอ่านจากพระโอรสารตามคำบอกเล่าของนบุญมัทธิวบทที่1ข้อ18ถึง23เรื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นดังนี้พระนางมารีพระมารดาของพระองค์มั่นกับโยเซฟแต่ก่อนที่ท่านทั้งสองจะครองชีวิตร่วมกันปรากฏว่าพระนางตั้งครรภ์แล้วเดชะพระจิตเจ้าโยเซฟคู่มั่นของพระนางเป็นผู้ชอบธรรมไม่ต้องการฟ้องหย่าพระนางอย่างเปิดเผยจึงคิดถอนมั่นอย่างเงียบๆขณะที่โยเซฟกำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็มาเข้าฝันกล่าวว่า

โยเซฟโอรสกษัตริย์ดาวิดอย่ากลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาของท่านเลยเพราะเด็กที่ปฏิสนธิในครรภ์ของนางนั้นมาจากพระจิตเจ้านางจะให้กำเนิดบุตรชายท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูเพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสผ่านประกาศกจะเป็นความจริงว่าหญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์และจะคลอดบุตรชายซึ่งจะได้รับนามว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเรา

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันพุธสัปดาห์ที่23มีข้อรำพึงที่1คือนิบุญเปาโลให้คำแนะนำว่าคนที่แต่งงานแล้วก็อย่าแยกจากภรรยาอย่าทิ้งกันและกันและคนที่ยังไม่มีภรรยาก็อย่าพยายามแต่งงานหลังจากพูดเรื่องการแต่งงานแล้วท่านอยากจะบอกว่าสถานการณ์เป็นพรหมจรรย์นั้นเป็นเรื่องเฉพาะที่พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้กำหนดเป็นการเลือกชีวิตตนเองท่านเตือนว่าชีวิตในโลกนี้สั้นจงใช้เพื่อความรอดนี่ต่างหากที่บอกว่ากระแสเรียกไหนก็มีเป้าหมายก็คือความรอดนั่นเองส่วนพระวรสารพระเยซูเจ้าตรัสกับเราวันนี้เหมือนกับพระองค์ตรัสสอนบรรดาศิษย์ด้วยบทมหาลาภ4ประการและมหาวิบัติ4ประการก็คือมหาลาภแก่คนยากจนแต่วิบัติแก่คนร่ำรวยมหาลาภแก่คนที่หิวแต่วิบัติแก่คนที่อิ่มหนำมหาลาภแก่คนที่ร้องไห้แต่วิบัติแก่คนที่หัวเราะมหาลาภแก่คนที่ถูกเกลียดชังถูกดูหมิ่นแต่วิบัติแก่คนที่มีคนยกย่องเพราะคนที่ประสบความทุกข์ลำเค็ญไว้ใจในพระเจ้าส่วนคนที่มีความสุขปิดใจไม่รับพระองค์นี่ต่างหากที่ทำให้ฝ่ายหนึ่งที่มีมหาลาภอีกฝ่ายหนึ่งก็มีมหาวิบัติคนที่มีมหาลาภก็คือคนที่อยู่กับพระผู้เป็นเจ้าในทุกสถานการณ์และมหาวิบัติจงแก่คนที่อยู่ห่างไกลจากพระผู้เป็นเจ้าไว้ใจในเงินทองสิ่งของอำนาจวาสนาชื่อเสียงของตนเองนี่ต่างหากที่ทำให้เขาต้องเป็นผู้ที่ได้รับมหาวิบัติของพระเจ้าเวพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่น้องแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115ขอเชิญรับฟังรายการพักพิงใจดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสเตียนวันนี้ก็อยากจะพูดถึงประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกโรมันคาทอลิกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี2026นี่นะครับความเข้าใจใหม่เรื่องการเติบโตของศาสนาคาทอลิกคนส่วนใหญ่มักเชื่อว่าศาสนาคาทอลิกเติบโตช้าและเติบโตผ่านการสืบทอดจากพ่อแม่สู่ลูกเป็นหลักแต่ในปี2026ภาพนั้นเริ่มเปลี่ยนไปคนนับถือนับพันทั่วโลกคนที่นับถือนับพันทั่วโลกกำลังเลือกที่จะเปลี่ยนมานับถือศาสนาคาทอลิกด้วยความตั้งใจจริงเพื่อค้นหาความมั่นคงและสัจธรรมในชีวิตไม่ใช่แค่เพราะเกิดมาในครอบครัวคาทอลิกเท่านั้น5ประเทศที่มีการเติบโตของคริสเตียนมากที่สุดอันดับที่5ประเทศไนจีเรียประเทศไนจีเรียกลายเป็น1ในศูนย์กลางที่แข็งแกร่งที่สุดโดยมีประชากรคาทอลิกหลาย10ล้านคนกระบวนการการเข้าเป็นคาทอลิกมีการจัดการที่เป็นระบบผู้สนใจต้องผ่านการเรียนรู้ความเชื่อหลายเดือนก่อนรับศีลล้างบาปปัจจัยขับเคลื่อนไนจีเรียเป็นประเทศที่มีประชากรวัยรุ่นจำนวนมากที่กำลังแสวงหาเป้าหมายและตัวตนในชีวิตศาสนาจักรให้โครงสร้างในการใช้ชีวิตและชุมชนแก่พวกเขาความท้าทายในบางพื้นที่ที่มีความขัดแย้งทางศาสนาการเลือกนับถือศาสนาคาทอลิกถือเป็นความเสี่ยงแต่ความเชื่อก็ยังคงเติบโตเพราะมาจากความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าไม่ใช่แค่ประเพณีผลกระทบคาทอลิกในไนจีเรียมีบทบาทสำคัญในการให้บริการทางสังคมเช่นโรงเรียนและโรงพยาบาลและยังเป็นแหล่งผลิตนักบวชที่ออกไปทำพันธกิจทั่วโลกอันดับ4เกาหลีใต้การเติบโตในเกาหลีใต้ไม่ได้มาจากจำนวนประชากรแต่มาจากระเบียบวินัยและตัวเลือกส่วนบุคคลกระบวนการเน้นการศึกษาและโครงสร้างที่ชัดเจนกระบวนการเตรียมตัวมักใช้เวลาเกือบ1

พบปะมิชชันนารีของเด็กปัญญาชนที่เมืองจีนแล้วกลับมาประกาศพระวารสารอันดับที่3ประเทศจีนแม้จะเป็นเรื่องยากที่จะวัดผลเชิงสถิติเนื่องจากความซับซ้อนด้านการเมืองแต่ศาสนาคาทอลิกในประเทศจีนมีการเติบโตอย่างเงียบๆกระบวนการมีทั้งวัดที่เป็นทางการและชุมชนใต้ดินผู้คนในเมืองใหญ่เริ่มแสวงหาความหมายของชีวิตมากกว่าความสำเร็จทางวัตถุปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วทำให้หลายคนรู้สึกว่างเปล่าศาสนาคาทอลิกเสนอวิสัยทัศน์ที่เน้นเรื่องชีวิตนิรันดรและโครงสร้างของจิตวิญญาณลักษณะเด่นการเติบโตเป็นไปผ่านความสัมพันธ์ในชุมชนเล็กๆและการพบปะส่วนตัวที่เปลี่ยนชีวิตคนอันดับที่2ประเทศอินเดียเป็นกรณีศึกษาที่ซับซ้อนและทรงพลังโดยเฉพาะในรัฐเกเรลาและทามินาดูกระบวนการหลายครอบครัวเปลี่ยนมานับถือคาทอลิกพร้อมกันโดยเริ่มจากการได้รับการบริการจากพระศาสนาจักรเช่นโรงเรียนและโรงพยาบาลปัจจัยขับเคลื่อนผู้คนประทับใจในการให้บริการและการดูแลชุมชนก่อนที่จะเริ่มศึกษาความเชื่ออย่างลึกซึ้งความท้าทายการเปลี่ยนศาสนาในบางพื้นที่อาจจะเผชิญแรงกดดันทางสังคมและกฎหมายทำให้การตัดสินใจของแต่ละคนมีความหมายและมีการไตร่ตรองมาอย่างดีอันดับที่หนึ่งนั้นคือเวียดนามเป็นประเทศคาทอลิกที่มีชีวิตชีวาและเติบโตอย่างต่อเนื่องมากที่สุดในปี2026กระบวนการโปรแกรมเตรียมรับศีลล้างบาปกำลังขยายตัวอย่างมากในเมืองใหญ่เช่นโฮจิมินห์ซิตี้และฮานอยปัจจัยขับเคลื่อนพลังของชุมชนเพื่อนชวนเพื่อนครอบครัวสนับสนุนกันทำให้การเปลี่ยนศาสนาไม่ใช่เรื่องโดดเดี่ยวลักษณะเด่นศาสนาคาทอลิกในเวียดนามมีความชัดเจนมีการเฉลิมฉลองศาสนกิจที่คนเข้าร่วมจำนวนมากและมีระบบการอบรมที่เข้มแข็งสร้างความมั่นคงในระยะยาวบทสรุปในวันนี้นะครับสรุปว่าศาสนาคาทอลิกไม่ได้กำลังเสื่อมถอยแต่กำลังขยายตัวไปยังทวีปแอฟริกาและอาเซียศาสนาคาทอลิกในปัจจุบันคือสิ่งที่คนเลือกด้วยความตั้งใจจริงไม่ใช่สิ่งที่ได้รับมาตามมรดกและศูนย์กลางของศาสนาคาทอลิกโลกกำลังเปลี่ยนทิศทางไปสู่ประเทศเหล่านี้ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดทิศทางและอนาคตของพระศาสนาจักรคาทอลิกต่อไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภัคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับฟังรายการและคลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงของเราได้ณบัดนี้

ขอพระเจ้าสถิตกับท่านขอพระเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดและต้นกำเนิดแห่งพระพรทุกประการประทานพระหันสถานและพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์แก่ท่านทั้งหลายโปรดทรงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันพุธสัปดาห์ที่23มีข้อรำพึงที่1คือนี่เป็นเปาโลให้คำแนะนำว่าคนที่แต่งงานแล้วก็อย่าแยกจากภรรยาอย่าทิ้งกันและกันและคนที่ยังไม่มีภรรยาก็อย่าพยายามแต่งงานหลังจากพูดเรื่องการแต่งงานแล้วท่านอยากจะบอกว่าสถานการณ์เป็นพรหมจรรย์นั้นเป็นเรื่องเฉพาะที่พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้กำหนดเป็นการเลือกชีวิตตนเองท่านเตือนว่าชีวิตในโลกนี้สั้นจงใช้เพื่อความรอดนี่ต่างหากที่บอกว่ากระแสเรียกไหนก็มีเป้าหมายก็คือความรอดนั่นเองส่วนพระวรสารพระเยซูเจ้าตรัสกับเราวันนี้เหมือนกับพระองค์ตรัสสอนบรรดาศิษย์ด้วยบทมหาลาภ4ประการและมหาวิบัติ4ประการก็คือมหาลาภแก่คนยากจนแต่วิบัติแก่คนร่ำรวยมหาลาภแก่คนที่หิวแต่วิบัติแก่คนที่อิ่มหนำมหาลาภแก่คนที่ร้องไห้แต่วิบัติแก่คนที่หัวเราะมหาลาภแก่คนที่ถูกเกลียดชังถูกดูหมิ่นแต่วิบัติแก่คนที่มีคนยกย่องเพราะคนที่ประสบความทุกข์ลำเค็ญไว้ใจในพระเจ้าส่วนคนที่มีความสุขปิดใจไม่รับพระองค์นี่ต่างหากที่ทำให้ฝ่ายหนึ่งที่มีมหาลาภอีกฝ่ายหนึ่งก็มีมหาวิบัติคนที่มีมหาลาภก็คือคนที่อยู่กับพระผู้เป็นเจ้าในทุกสถานการณ์และมหาวิบัติจงแก่คนที่อยู่ห่างไกลจากพระผู้เป็นเจ้าไว้ใจในเงินทองสิ่งของอำนาจวาสนาชื่อเสียงของตนเองนี่ต่างหากที่ทำให้เขาต้องเป็นผู้ที่ได้รับมหาวิบัติของพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

วิถีชุมชนวัดหรือ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง BEC เป็นชุมชนวัดที่ประกอบด้วยชุมชนคริสตชนย่อยๆประมาณ 5-10 ครอบครัวที่เป็นเพื่อนบ้านกันและอยู่ในละแวกบ้านเดียวกัน BEC มีการพบปะกันเพื่อภาวนาฟังพระวาจาของพระเจ้าแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อที่ทำให้สมาชิกทุกคนมีความสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักกันและกันห่วงใยกันและช่วยเหลือกัน BEC เป็นชุมชนที่สมาชิกทุกคนในวัดทั้งคฤหัสถ์นักบวชพระสงฆ์รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกอีกชื่อหนึ่งคือชุมชนวัดที่ทุกคนมีส่วนร่วมสมาชิก BEC ทุกคนมีประสบการณ์การประทับอยู่ของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพในพระวาจาและในศีลมหาสนิทที่พวกเราไปรับในมิสซา BEC เป็นชีวิตหมู่คณะส่งเสริมให้รู้จักช่วยเหลือกันและกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนส่วนรวมและใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชนคริสตชนอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ BEC ส่งเสริมคริสตชนให้ปฏิบัติศาสนกิจมีการอบรมคำสอนอย่างต่อเนื่องส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและความยุติธรรมในชุมชน BEC เป็นเครื่องหมายของการมีชีวิตชีวาของชุมชนวัดที่พระสงฆ์นักบวชและพี่น้องคริสตชนเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันBEC เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมใหม่ที่วางฐานบนวัฒนธรรมแห่งความรักของพระเยซูเจ้า BECเป็นเครื่องมือของการประกาศข่าวดีใหม่ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงหนองแสงหนองแสงหนองแสงหนองแสง

0: บทที่6บรรดาสิทธิ์เด็ดรวงข้าวในวันสัปปาโต
1: วันสัปปาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านนาข้าวสาลีบรรดาสิทธิ์เด็ดรวงข้าวมาขยี้กินชาวฟาริสีบางคนจึงถามว่าทำไมท่านทำสิ่งต้องห้ามในวันสัปปาโตเล่าพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า
0: ท่านไม่ได้อ่านหรือว่ากษัตริย์ดาวิดและผู้ติดตามได้ทำอะไรเมื่อหิวโหยพระองค์เสด็จเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าทรงหยิบขนมปังที่ตั้งถวายมาเสวยและประทานแก่ผู้ติดตามขนมปังนี้ใครจะกินไม่ได้นอกจากบรรดาสมณะเท่านั้น
1: แล้วพระเยซูเจ้าทรงเสริมว่า
0: บุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันส

0: พระเยซูเจ้าทรงรักษาชายมือลีบ
1: วันสับบาโตอีกวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมและทรงสั่งสอนที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือขวาลีบบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีคอยจ้องดูว่าพระองค์จะทรงรักษาชายมือลีบในวันสับบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับชายมือลีบว่า
0: จงลุกขึ้นมายืนตรงกลางนี้สิ
1: เขาก็ลุกขึ้นยืนพระเยซูเจ้าตรัสกับคนทั้งหลายว่า
0: เราถามท่านว่าในวันสะบาโตนั้นควรทำความดีหรือทำความชั่วควรช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิต
1: แล้วพระองค์ทอดพระเนตรเขาทุกคนและตรัสกับชายมือลีบว่า
0: ต้องเหยียดมือออกสิ
1: เขาก็ทำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีรู้สึกโกรธแค้นมากจึงปรึกษากันว่า

0: ระเยซูเจ้าทรงเลือกสาวก12คน
1: ครั้งนั้นพระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนาและทรงอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าตลอดทั้งคืนครั้นถึงรุ่งเช้าพระองค์ทรงเรียกบรรดาศิษย์เข้ามาและทรงคัดเลือกไว้12คนประทานนามว่าอัครสาวกคือซีโมนซึ่งเรียกว่าเปโตรอันดรูน้องชายของเขายากอบยอนฟิลิปบาโทโลมิวมัทธิวโทมัสยากอบบุตรอัลเฟอัสซีโมนผู้มีสมญาว่าผู้รักชาติยูดาสบุตรของยากอบและยูดาสอิสคาริโอตต่อมายูดาสผู้นี้จะเป็นผู้ทรยศ
0: ประชาชนติดตามพระเยซูเจ้า

0: ระเยซูเจ้าเสด็จลงมาจากภูเขาพร้อมกับบรรดาศิษย์และทรงหยุดอยู่ณที่ราบแห่งหนึ่งที่นั่นมีศิษย์กลุ่มใหญ่และประชาชนจำนวนมากจากทั่วแคว้นยูเดียจากกรุงเยรูซาเล็มจากเมืองไทระและจากเมืองไซดอนซึ่งอยู่ริมทะเลมาฟังพระองค์และรับการรักษาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บของตนบรรดาผู้ที่ถูกปีศาจรบกวนได้รับการรักษาด้วยประชาชนทุกคนพยายามสัมผัสพระองค์เพราะมีพระอนุภาพออกจากพระองค์รักษาทุกคนให้หาย
1: ธรรมเทศนาบทแรกความสุขแท้จริงและคำสาปแช่ง
0: พระองค์ทอดพระเนตรบรรดาศิษย์ตรัสว่า
1: ท่านทั้งหลายที่ยากจนย่อมเป็นสุขเพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของท่านท่านที่หิวในเวลานี้ย่อมเป็นสุขเพราะท่านจะอิ่มท่านที่ร้องไห้ในเวลานี้ย่อมเป็นสุขเพราะท่านจะหัวเราะท่านทั้งหลายเป็นสุขเมื่อคนทั้งหลายเกลียดชังท่านผลักไสท่านดูหมิ่นท่านรังเกียจนามของท่านประหนึ่งนามชั่วร้ายเพราะท่านเป็นสิทธิ์ของบุตรแห่งมนุษย์จงชื่นชมในวันนั้นเถิดจงโลดเต้นยินดีเถิดเพราะบำเหน็จรางวัลของท่านนั้นยิ่งใหญ่นักในสวรรค์บรรดาบรรพบุรุษของเขาเหล่านั้นเคยกระทำเช่นนี้กับบรรดาประกาศกมาแล้ววิบัติจงเกิดกับท่านที่ร่ำรวยเพราะท่านได้รับความเบิกบานใจแล้ววิบัติจงเกิดกับท่านที่อิ่มเวลานี้เพราะท่านจะเป็นทุกข์และร้องไห้วิบัติจงเกิดกับท่านเมื่อทุกคนกล่าวยกย่องท่านเพราะบรรดาบรรพบุรุษของเขาเหล่านั้นเคยกระทำเช่นนี้กับบรรดาประกาศกเทียมมาแล้ว
0: ความรักศัตรู
1: แต่เรากล่าวกับท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูจงทำดีต่อผู้ที่เกลียดชังท่านจงอวยพรผู้ที่สาปแช่งท่านจงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่ทำร้ายท่านผู้ใดตบแก้มท่านข้างหนึ่งจงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาตบด้วยผู้ใดเอาเสื้อคลุมของท่านไปจงปล่อยให้เขาเอาเสื้อยาวไปด้วยจงให้แก่ทุกคนที่ขอท่านและอย่าทวงของของท่านคืนจากผู้ที่ได้แย่งไปท่านอยากให้เขาทำต่อท่านอย่างไรก็จงทำต่อเขาอย่างนั้นเถิดถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วยถ้าท่านทำดีเฉพาะต่อผู้ที่ทำดีต่อท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังทำเช่นนั้นด้วยถ้าท่านให้ยืมเงินโดยหวังจะได้คืนท่านจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ให้คนบาปด้วยการยืมโดยหวังจะได้เงินคืนจำนวนเท่ากันแต่ท่านจงรักศัตรูจงทำดีต่อเขาจงให้ยืมโดยไม่หวังอะไรกลับคืนแล้วบำเหน็จรางวัลของท่านจะใหญ่ยิ่งท่านจะเป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุดเพราะพระองค์ทรงพระกรุณาต่อคนอกตัญญูและต่อคนชั่วร้าย
0: ความเมตตากรุณาและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

0: จงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิดอย่าตัดสินเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่านอย่ากล่าวโทษเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่านจงให้อภัยเขาแล้วพระเจ้าจะทรงให้อภัยท่านจงให้แล้วพระเจ้าจะประทานแก่ท่านท่านจะได้รับเต็มสัดเต็มทนานอัดแน่นจนล้นเพราะว่าท่านใช้ทนานใดตวงให้เขาพระเจ้าก็จะทรงใช้ทนานนั้นตวงตอบแทนให้ท่านด้วย
1: ความดีบริบูรณ์พระเยซูเจ้ายังตรัสอุปมาให้เขาเหล่านั้นฟังอีกว่า
0: คนตาบอดจะนำทางคนตาบอดได้หรือทั้งคู่จะตกลงไปในคูมิใช่หรือศิษย์ย่อมไม่อยู่เหนืออาจารย์แต่ทุกคนที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีแล้วก็จะเป็นเหมือนอาจารย์ของตนทำไมท่านจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพี่น้องแต่ไม่สังเกตเห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเลยท่านจะกล่าวแก่พี่น้องได้อย่างไรว่าพี่น้องปล่อยให้ฉันเขี่ยเศษฟางออกจากดวงตาของท่านเถิดขณะที่ท่านไม่เห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเองท่านคนหน้าซื่อใจคดเอ๋ยต้องเอาท่อนซุงออกจากดวงตาของท่านก่อนเถิดท่านจะเห็นชัดแล้วจึงค่อยไปเขี่ยเศษฟางออกจากดวงตาของพี่น้องต้นไม้ที่เกิดผลไม่ดีย่อมไม่ใช่ต้นไม้พันธุ์ดีหรือต้นไม้พันธุ์ไม่ดีย่อมไม่ให้ผลดีเช่นกันเรารู้จักต้นไม้แต่ละต้นได้จากผลของต้นไม้นั้นเราย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อเทศจากพงหนามหรือเก็บผลองุ่นจากกอนหนามคนดีย่อมนำสิ่งที่ดีออกจากขุมทรัพย์ที่ดีในใจของตนส่วนคนเลวย่อมนำสิ่งที่เลวออกมาจากขุมทรัพย์ที่เลวของตนเพราะปากย่อมกล่าวสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจออกมา
1: สิทธิ์ที่แท้จริง
0: ทำไมท่านจึงเรียกเราว่าข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าและไม่ปฏิบัติตามที่เราบอกเราทุกคนที่มาหาเราย่อมฟังคำของเราและนำไปปฏิบัติเราจะชี้ให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าเขาเปรียบเสมือนผู้ใดเขาเปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านเขาขุดหลุมขุดลงไปลึกและวางรากฐานไว้บนหินเมื่อเกิดน้ำท่วมน้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะบ้านหลังนั้นแต่ทำให้บ้านนั้นสั่นคลอนไม่ได้เพราะบ้านหลังนั้นสร้างไว้อย่างดีแต่ผู้ที่ฟังและไม่ปฏิบัติตามก็เปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านไว้บนพื้นดินโดยไม่มีรากฐานเมื่อน้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะบ้านนั้นก็พังทลายลงทันทีและเสียหายมาก

พระวาจาของพระเจ้าประจำวันพุธที่9กันยายนสัปดาห์ที่23เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินฉบับที่1บทที่7ข้อ25ถึง31พี่น้องส่วนผู้ที่ยังไม่แต่งงานข้าพเจ้าไม่มีพระบัญชาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ข้าพเจ้าขอแนะนำด้วยความคิดเห็นของข้าพเจ้าเองในฐานะที่ได้รับพระกรุณาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าให้เป็นผู้ที่เชื่อถือได้เมื่อคำนึงถึงความยากลำบากในปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าแต่ละคนควรอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่เวลานี้

0: ข้าพเจ้าขอบอกท่านว่าเวลานั้นสั้นนักตั้งแต่นี้ไปผู้ที่มีภรรยาจงเป็นเสมือนผู้ที่ไม่มีภรรยาผู้ที่ร้องไห้จงเป็นเสมือนผู้ที่ไม่ร้องไห้ผู้ที่มีความสุขจงเป็นเสมือนผู้ที่ไม่มีความสุขผู้ที่ซื้อจงเป็นเสมือนผู้ที่ไม่มีสิ่งใดเป็นกรรมสิทธิ์และผู้ที่ใช้ของโลกนี้จงเป็นเสมือนผู้ที่มิได้ใช้เพราะโลกดังที่เป็นอยู่กำลังจะผ่านไปบทอ่านจากพระโอรสารตามคำบอกเล่าของนบุลลูกาบทที่6ข้อ20ถึง26เวลานั้นพระเยซูเจ้าทอดพระเนตรบรรดาศิษย์ตรัสว่าท่านทั้งหลายที่ยากจนย่อมเป็นสุขเพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของท่านท่านที่หิวในเวลานี้ย่อมเป็นสุขเพราะท่านจะอิ่มท่านที่ร้องไห้ในเวลานี้ย่อมเป็นสุขเพราะท่านจะหัวเราะท่านทั้งหลายเป็นสุขเมื่อคนทั้งหลายเกลียดชังท่านผลักใส่ท่านดูหมิ่นท่านรังเกียจนามของท่านประหนึ่งนามชั่วร้ายเพราะท่านเป็นสิทธิ์ของบุตรแห่งมนุษย์จงชื่นชมในวันนั้นเถิดจงกระโดดโลดเต้นยินดีเถิดเพราะบำเหน็จรางวัลของท่านนั้นยิ่งใหญ่นักในสวรรค์บรรดาบรรพบุรุษของเราเหล่านั้นเคยกระทำเช่นนี้กับบรรดาประกาศศกมาแล้ววิบัติจงเกิดกับท่านที่ร่ำรวยเพราะท่านได้รับความเบิกบานใจแล้ววิบัติจงเกิดกับท่านที่อิ่มเวลานี้เพราะท่านจะหิววิบัติจงเกิดกับท่านที่หัวเราะเวลานี้เพราะท่านจะเป็นทุกข์และร้องไห้วิบัติจงเกิดกับท่านเมื่อทุกคนกล่าวยกย่องท่านเพราะบรรดาบรรพบุรุษของเขาเหล่านั้นเคยกระทำเช่นนี้กับบรรดาประกาศศกเทียมมาแล้ว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระราชทานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านฟังครับคริสตชนชาวเมืองโครินธ์หลายคนก่อนกลับใจมาเป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้าก็มีความเชื่อและวิถีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งมาก่อนเมื่อเข้ามาเป็นคริสตชนพวกเขาก็ไม่แน่ใจว่าวิถีชีวิตควรจะเป็นอย่างไรต้องดำเนินชีวิตอย่างไรจึงจะเป็นที่พอพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าปัญหาเรื่องการแต่งงานการถือพรหมจรรย์ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่พวกเขานำมาถามเปาโลท่านตอบว่าคำตอบที่ท่านให้นี้ก็เป็นความคิดของท่านเองในฐานะเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าท่านไม่ได้รับพระบัญชาจากพระองค์โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านแนะนำว่าแต่ละคนควรอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่เวลานี้ซึ่งก็หมายความว่าก่อนมาเป็นคริสตชนพวกเขาอยู่ในสภาพใดเมื่อเป็นคริสตชนแล้วก็ให้คงอยู่ในสภาพนั้นต่อไปการที่ท่านแนะนำเช่นนี้ก็โดยเหตุผลที่ว่าโลกดังที่เป็นอยู่กำลังจะผ่านไปซึ่งหมายความว่าพวกเขากำลังอยู่ในยุคสุดท้ายก่อนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จกลับมาท่านกล่าวว่าเวลานั้นสั้นนักซึ่งหมายความว่าช่วงเวลาก่อนการเสด็จกลับมาอย่างรุ่งโรจน์ของพระคริสต์เจ้ายังอยู่อีกนานเท่าใดไม่สำคัญเพราะโลกใหม่ที่จะมาถึงได้เริ่มต้นแล้วเมื่อพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพดังนั้นท่านจึงแนะนำพวกเขาให้วางเฉยกับสภาพที่ตนกำลังเป็นอยู่อย่าไปติดใจกับมันท่านกล่าวว่าตั้งแต่นี้ไปผู้ที่มีปัญญาจงเป็นเสมือนผู้ที่ไม่มีปัญญาผู้ที่ร้องไห้จงเป็นเสมือนผู้ที่ไม่ร้องไห้ผู้ที่มีความสุขจงเป็นเสมือนผู้ที่ไม่มีความสุขผู้ที่ซื้อจงเป็นเสมือนผู้ที่ไม่มีสิ่งใดเป็น

0: มสิทธิ์และผู้ที่ใช้ของของโลกนี้จงเป็นเสมือนผู้ที่ไม่ได้ใช้เพราะโลกดังที่เป็นอยู่กำลังจะผ่านไปส่วนพระวรสารโดยนบุลูกาพูดเรื่องความสุขแท้กับความวิบัติซึ่งแตกต่างจากพระวรสารโดยนบุญมัทธิวท่านพูดถึงเรื่องความสุขแท้เพียง4ประการเท่านั้นมิใช่8ประการเหมือนของมัทธิวแต่ท่านเพิ่มคำวิบัติเข้ามาอีก4ประการในความเห็นของนักตีความพระคัมภีร์หลายคนพระวรสารของลูกาบันทึกถ้อยคำของพระเยซูเจ้าใกล้เคียงกับความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์มากกว่าอย่างไรก็ตามเราต้องระลึกไว้เสมอว่าผู้นิพนธ์พระวรสารไม่มีเจตนาบิดเบือนข่าวสารของพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นความจริงที่เป็นอมตะอยู่แล้วพวกเขามุ่งแต่จะนำเสนอข่าวสารที่เป็นความดีของหมู่คณะเท่านั้นเราสามารถนำความสุขแท้ของมัทธิวทั้ง8ข้อกับความสุขแท้ของลูกาทั้ง4ข้อมาสรุปให้อยู่ในข้อเดียวกล่าวคือความสุขแท้เป็นของผู้ที่น้อมรับพระวจนะของพระเจ้าและจากคำเทศสอนของพระเยซูเจ้าและนำมาปฏิบัติตามในชีวิตของตนสิทธิแท้ของพระเยซูเจ้าเป็นคนยากจนอ่อนโยนมีเมตตาสร้างสันติใจบริสุทธิ์ในเวลาเดียวกันแต่ผู้ที่ไม่รับความใหม่ของพระวรสารจะได้รับแต่ความวิบัติซึ่งมีแต่จะนำความเศร้าโศกและความไม่สงบสุขมาสู่ชีวิตพระวรสารโดยนบุลูกาที่พูดถึงความสุขแท้และความวิบัติยังบอกให้ทราบ
1: ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115ขอเชิญรับฟังรายการบทเพลงศรัทธาคาทอลิกขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันพุธสัปดาห์ที่23มีข้อรำพึงที่1คือนี่เป็นเปาโลให้คำแนะนำว่าคนที่แต่งงานแล้วก็อย่าแยกจากภรรยาอย่าทิ้งกันและกันและคนที่ยังไม่มีภรรยาก็อย่าพยายามแต่งงานหลังจากพูดเรื่องการแต่งงานแล้วท่านอยากจะบอกว่าสถานการณ์เป็นพรหมจรรย์นั้นเป็นเรื่องเฉพาะที่พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้กำหนดเป็นการเลือกชีวิตตนเองท่านเตือนว่าชีวิตในโลกนี้สั้นจงใช้เพื่อความรอดนี่ต่างหากที่บอกว่ากระแสเรียกไหนก็มีเป้าหมายก็คือความรอดนั่นเองส่วนพระวรสารพระเยซูเจ้าตรัสกับเราวันนี้เหมือนกับพระองค์ตรัสสอนบรรดาศิษย์ด้วยบทมหาลาภ4ประการและมหาวิบัติ4ประการก็คือมหาลาภแก่คนยากจนแต่วิบัติแก่คนร่ำรวยมหาลาภแก่คนที่หิวแต่วิบัติแก่คนที่อิ่มหนำมหาลาภแก่คนที่ร้องไห้แต่วิบัติแก่คนที่หัวเราะมหาลาภแก่คนที่ถูกเกลียดชังถูกดูหมิ่นแต่วิบัติแก่คนที่มีคนยกย่องเพราะคนที่ประสบความทุกข์ลำเค็ญไว้ใจในพระเจ้าส่วนคนที่มีความสุขปิดใจไม่รับพระองค์นี่ต่างหากที่ทำให้ฝ่ายหนึ่งที่มีมหาลาภอีกฝ่ายหนึ่งก็มีมหาวิบัติคนที่มีมหาลาภก็คือคนที่อยู่กับพระผู้เป็นเจ้าในทุกสถานการณ์และมหาวิบัติจงแก่คนที่อยู่ห่างไกลจากพระผู้เป็นเจ้าไว้ใจในเงินทองสิ่งของอำนาจวาสนาชื่อเสียงของตนเองนี่ต่างหากที่ทำให้เขาต้องเป็นผู้ที่ได้รับมหาวิบัติของพระเจ้าเวพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115ขอเชิญรับฟังรายการบทเพลงศรัทธาคาทอลิก

สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสเตียนวันนี้ก็อยากจะพูดถึงประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกโรมันคาทอลิกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี2026นี่นะครับความเข้าใจใหม่เรื่องการเติบโตของศาสนาคาทอลิกคนส่วนใหญ่มักเชื่อว่าศาสนาคาทอลิกเติบโตช้าและเติบโตผ่านการสืบทอดจากพ่อแม่สู่ลูกเป็นหลักแต่ในปี2026ภาพนั้นเริ่มเปลี่ยนไปคนนับถือนับพันทั่วโลกคนที่นับถือนับพันทั่วโลกกำลังเลือกที่จะเปลี่ยนมานับถือศาสนาคาทอลิกด้วยความตั้งใจจริงเพื่อค้นหาความมั่นคงและสัจธรรมในชีวิตไม่ใช่แค่เพราะเกิดมาในครอบครัวคาทอลิกเท่านั้น5ประเทศที่มีการเติบโตของคริสเตียนมากที่สุดอันดับที่5ประเทศไนจีเรียประเทศไนจีเรียกลายเป็น1ในศูนย์กลางที่แข็งแกร่งที่สุดโดยมีประชากรคาทอลิกหลาย10ล้านคนกระบวนการการเข้าเป็นคาทอลิกมีการจัดการที่เป็นระบบผู้สนใจต้องผ่านการเรียนรู้ความเชื่อหลายเดือนก่อนรับศีลล้างบาปปัจจัยขับเคลื่อนไนจีเรียเป็นประเทศที่มีประชากรวัยรุ่นจำนวนมากที่กำลังแสวงหาเป้าหมายและตัวตนในชีวิตศาสนาจักรให้โครงสร้างในการใช้ชีวิตและชุมชนแก่พวกเขาความท้าทายในบางพื้นที่ที่มีความขัดแย้งทางศาสนาการเลือกนับถือศาสนาคาทอลิกถือเป็นความเสี่ยงแต่ความเชื่อก็ยังคงเติบโตเพราะมาจากความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าไม่ใช่แค่ประเพณีผลกระทบคาทอลิกในไนจีเรียมีบทบาทสำคัญในการให้บริการทางสังคมเช่นโรงเรียนและโรงพยาบาลและยังเป็นแหล่งผลิตนักบวชที่ออกไปทำพันธกิจทั่วโลกอันดับ4เกาหลีใต้การเติบโตในเกาหลีใต้ไม่ได้มาจากจำนวนประชากรแต่มาจากระเบียบวินัยและตัวเลือกส่วนบุคคลกระบวนการเน้นการศึกษาและโครงสร้างที่ชัดเจนกระบวนการเตรียมตัวมักใช้เวลาเกือบ1ปีโดยมีการเรียนพระคัมภีร์และเตรียมจิตวิญญาณอย่างเข้มข้นปัจจัยขับเคลื่อนท่ามกลางสังคมที่มีการแข่งขันสูงผู้คนรู้สึกเหนื่อยล้าศาสนาคาทอลิกเสนอจังหวะชีวิตที่เน้นการพักผ่อนการอธิษฐานภาวนาและชุมชนจุดเด่นมีความต่อเนื่องจากประวัติศาสตร์ที่คาทอลิกในเกาหลีเริ่มต้นจากการพบปะมิชชันนารีของเด็กปัญญาชนที่เมืองจีนและกลับมาประกาศพระวรสารอันดับที่3ประเทศจีนแม้จะเป็นเรื่องยากที่จะวัดผลเชิงสถิติเนื่องจากความซับซ้อนด้านการเมืองแต่ศาสนาคาทอลิกในประเทศจีนมีการเติบโตอย่างเงียบๆกระบวนการมีทั้งวัดที่เป็นทางการและชุมชนใต้ดินผู้คนในเมืองใหญ่เริ่มแสวงหาความหมายของชีวิตมากกว่าความสำเร็จทางวัตถุปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วทำให้หลายคนรู้สึกว่างเปล่าศาสนาคาทอลิกเสนอวิสัยทัศน์ที่เน้นเรื่องชีวิตนิรันดรและโครงสร้างของจิตวิญญาณลักษณะเด่นการเติบโตเป็นไปผ่านความสัมพันธ์ในชุมชนเล็กๆและการพบปะส่วนตัวที่เปลี่ยนชีวิตคนอันดับที่2ประเทศอินเดียเป็นกรณีศึกษาที่ซับซ้อนและทรงพลัง
โดยเฉพาะในรัฐเกรลาและทามินนาดูกระบวนการหลายครอบครัวเปลี่ยนมานับถือคาทอลิกพร้อมกันโดยเริ่มจากการได้รับการบริการจากพระศาสนาจักรเช่นโรงเรียนและโรงพยาบาลปัจจัยขับเคลื่อนผู้คนประทับใจในการให้บริการและการดูแลชุมชนก่อนที่จะเริ่มศึกษาความเชื่ออย่างลึกซึ้งความท้าทายการเปลี่ยนศาสนาในบางพื้นที่อาจจะเผชิญแรงกดดันทางสังคมและกฎหมายทำให้การตัดสินใจของแต่ละคนมีความหมายและมีการไตร่ตรองมาอย่างดีอันดับที่หนึ่งนั้นคือเวียดนามเป็นประเทศคาทอลิกที่มีชีวิตชีวาและเติบโตอย่างต่อเนื่องมากที่สุดในปี2026กระบวนการโปรแกรมเตรียมรับศีลล้างบาปกำลังขยายตัวอย่างมากในเมืองใหญ่เช่นโฮจิมินห์ซิตี้และฮานอยปัจจัยขับเคลื่อนพลังของชุมชนเพื่อนชวนเพื่อนครอบครัวสนับสนุนกันทำให้การเปลี่ยนศาสนาไม่ใช่เรื่องโดดเดี่ยวลักษณะเด่นศาสนาคาทอลิกในเวียดนามมีความชัดเจนมีการเฉลิมฉลองศาสนกิจที่คนเข้าร่วมจำนวนมากและมีระบบการอบรมที่เข้มแข็งสร้างความมั่นคงในระยะยาวบทสรุปในวันนี้นะครับสรุปว่าศาสนาคาทอลิกไม่ได้กำลังเสื่อมถอยแต่กำลังขยายตัวไปยังทวีปแอฟริกาและอาเซียศาสนาคาทอลิกในปัจจุบันคือสิ่งที่คนเลือกด้วยความตั้งใจจริงไม่ใช่สิ่งที่ได้รับมาตามมรดกและศูนย์กลางของศาสนาคาทอลิกโลกกำลังเปลี่ยนทิศทางไปสู่ประเทศเหล่านี้ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดทิศทางและอนาคตของพระศาสนาจักรคาทอลิกต่อไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

พระเจ้าข้าโปรดอย่าให้ลูกตัดสินคนอื่นจนกว่าลูกจะได้เดินในรองเท้าของเขาดูสักสองอาทิตย์สองอาทิตย์สองอาทิตย์สองจากหนังสือขัดเงาใจพระอัครสังฆราช

วัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันพุธสัปดาห์ที่23มีข้อรำพึงที่1คือนิบุญเปาโลให้คำแนะนำว่าคนที่แต่งงานแล้วก็อย่าแยกจากภรรยาอย่าทิ้งกันและกันและคนที่ยังไม่มีภรรยาก็อย่าพยายามแต่งงานหลังจากพูดเรื่องการแต่งงานแล้วท่านอยากจะบอกว่าสถานการณ์เป็นพรหมจรรย์นั้นเป็นเรื่องเฉพาะที่พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้กำหนดเป็นการเลือกชีวิตตนเองท่านเตือนว่าชีวิตในโลกนี้สั้นจงใช้เพื่อความรอดนี่ต่างหากที่บอกว่ากระแสเรียกไหนก็มีเป้าหมายก็คือความรอดนั่นเองฉันพระวรสารพระเยซูเจ้าตรัสกับเราวันนี้เหมือนกับพระองค์ตรัสสอนบรรดาศิษย์ด้วยบทมหาลาภ4ประการและมหาวิบัติ4ประการก็คือมหาลาภแก่คนยากจนแต่วิบัติแก่คนร่ำรวยมหาลาภแก่คนที่หิวแต่วิบัติแก่คนที่อิ่มหนำมหาลาภแก่คนที่ร้องไห้แต่วิบัติแก่คนที่หัวเราะมหาลาภแก่คนที่ถูกเกลียดชังถูกดูหมิ่นแต่วิบัติแก่คนที่มีคนยกย่องเพราะคนที่ประสบความทุกข์ลำเค็ญไว้ใจในพระเจ้าส่วนคนที่มีความสุขปิดใจไม่รับพระองค์นี่ต่างหากที่ทำให้ฝ่ายหนึ่งที่มีมหาลาภอีกฝ่ายหนึ่งก็มีมหาวิบัติคนที่มีมหาลาภก็คือคนที่อยู่กับพระผู้เป็นเจ้าในทุกสถานการณ์และมหาวิบัติจงแก่คนที่อยู่ห่างไกลจากพระผู้เป็นเจ้าไว้ใจในเงินทองสิ่งของอำนาจวาสนาชื่อเสียงของตนเองนี่ต่างหากที่ทำให้เขาต้องเป็นผู้ที่ได้รับมหาวิบัติขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

0: ทสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
1: และพระนางทรงครรภ์เดชะประจิตเจ้า
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
1: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
1: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
1: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
0: ข้าแต่พระเจ้า
1: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขอเชิญรับฟังและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณจากอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองทอง

่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่6ข้อที่20ถึงข้อที่26เวลานั้นพระเยซูเจ้าโทษพระเนตรบรรดาศิษย์ตรัสว่าท่านทั้งหลายที่ยากจนย่อมเป็นสุขเพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของท่านท่านที่หิวในเวลานี้ย่อมเป็นสุขเพราะท่านจะอิ่มท่านที่ร้องไห้ในเวลานี้ย่อมเป็นสุขเพราะท่านจะหัวเราะท่านทั้งหลายที่เป็นสุขเมื่อคนทั้งหลายเกลียดชังท่านหลักใส่ท่านดูหมิ่นท่านรังเกียจนามของท่านประหนึ่งนามชั่วร้ายเพราะท่านเป็นศิษย์ของบุตรแห่งมนุษย์จงชื่นชมในวันนั้นเถิดจงกระโดดโลดเต้นยินดีเถิดเพราะบำเหน็จรางวัลของท่านนั้นยิ่งใหญ่นักในสวรรค์บรรดาบรรพบุรุษของเขาเหล่านั้นเคยทำเช่นนี้กับบรรดาประกาศกมาแล้ววิบัติจงเกิดกับท่านที่ร่ำรวยเพราะท่านได้รับความเบิกบานใจแล้ววิบัติจงเกิดกับท่านที่อิ่มเวลานี้เพราะท่านจะหิววิบัติจงเกิดกับท่านที่หัวเราะเวลานี้เพราะท่านจะเป็นทุกข์และร้องไห้วิบัติจงเกิดกับท่านเมื่อทุกคนกล่าวยกย่องท่านเพราะบรรดาบรรพบุรุษของเขาเหล่านั้นเคยทำเช่นนี้กับบรรดาประกาศกเทียมมาแล้ว

วัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันพุธสัปดาห์ที่23มีข้อรำพึงที่1คือลิบินเปาโลให้คำแนะนำว่าคนที่แต่งงานแล้วก็อย่าแยกจากภรรยาอย่าทิ้งกันและกันและคนที่ยังไม่มีภรรยาก็อย่าพยายามแต่งงานหลังจากพูดเรื่องการแต่งงานแล้วท่านอยากจะบอกว่าสถานการณ์เป็นพรหมจรรย์นั้นเป็นเรื่องเฉพาะที่พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้กำหนดเป็นการเลือกชีวิตตนเองท่านเตือนว่าชีวิตในโลกนี้สั้นจงใช้เพื่อความรอดนี่ต่างหากที่บอกว่ากระแสเรียกไหนก็มีเป้าหมายก็คือความรอดนั่นเองส่วนพระวรสารพระเยซูเจ้าตรัสกับเราวันนี้เหมือนกับพระองค์ตรัสสอนบรรดาศิษย์ด้วยบทมหาลาภ4ประการและมหาวิบัติ4ประการก็คือมหาลาภแก่คนยากจนแต่วิบัติแก่คนร่ำรวยมหาลาภแก่คนที่หิวแต่วิบัติแก่คนที่อิ่มหนำมหาลาภแก่คนที่ร้องไห้แต่วิบัติแก่คนที่หัวเราะมหาลาภแก่คนที่ถูกเกลียดชังถูกดูหมิ่นแต่วิบัติแก่คนที่มีคนยกย่องเพราะคนที่ประสบความทุกข์ลำเค็ญไว้ใจในพระเจ้าส่วนคนที่มีความสุขปิดใจไม่รับพระองค์นี่ต่างหากที่ทำให้ฝ่ายหนึ่งที่มีมหาลาภอีกฝ่ายหนึ่งก็มีมหาวิบัติคนที่มีมหาลาภก็คือคนที่อยู่กับพระผู้เป็นเจ้าในทุกสถานการณ์และมหาวิบัติจงแก่คนที่อยู่ห่างไกลจากพระผู้เป็นเจ้าไว้ใจในเงินทองสิ่งของอำนาจวาสนาชื่อเสียงของตนเองนี่ต่างหากที่ทำให้เขาต้องเป็นผู้ที่ได้รับมหาวิบัติของพระเจ้าเวพรพี่น้องทุกท่านครับ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: เรามักจะกล่าวกันเสมอว่าสายน้ำคือจุดกำเนิดของสรรพสิ่งสายน้ำคือต้นกำเนิดแห่งอารยธรรมทั้งปวงบนโลกใบนี้ผ่านสายน้ำโดยการนำทางของมหาพรหมมิคาเอลสายลมได้นำพาบรรพชนของเราเดินทางมาถึงยังดินแดนแห่งนี้พระคุณเจ้าปู่เกี้ยนเสมอพิทักษ์เคยเล่าให้ฟังว่าราวปีพ.ศ. 2427ในคืนหนึ่ง
1: หลังวันที่1พฤศจิกายน
0: คุณพ่อฟรังซิสซาเวียเกโกและครูทันได้นำพาบรรพบุรุษของเราเดินทางผ่านสายน้ำแห่งนี้มายังดินแดนที่เรายืนอยู่นี้

การเวลายังคงเดินต่อไปสายน้ำยังคงเอื่อยไหลขึ้นลงตามฤดูกาลจากรอยเท้าก้าวแรกของบรรพบุรุษของเราบนแผ่นดินนี้บนการเปลี่ยนผ่านของการเวลาหลายอย่างเดินทางเข้ามาแล้วผ่านไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังคงหยัดยืนมั่นคงเสมอมานั่นคือความเชื่อความศรัทธาในวิถีแห่งคริสตชนที่บรรพบุรุษได้ปลูกฝังไว้ให้เราที่ยังคงถูกสืบสานอย่างมั่นคงเสมอมาและจะยังคงอยู่ตลอด

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ความสุขเดินผ่านประตูที่คุณเองก็ไม่รู้ว่าได้เปิดทิ้งไว
1: ้จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันสุดท้ายก่อนลงมติวาระที่3การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีขณะนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตี4เมืองในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า70รายผู้แทนจาก27สมาคมกีฬาเข้าร้องเรียนต่อคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยให้แก้ไขปัญหางบประมาณเพราะอาจส่งผลให้หลายสมาคมอาจส่งแข่งขันกีฬา4เกมไม่ได้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันที่2ของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณของหลายกระทรวงที่กระจุกตัวและมีความซ้ำซ้อน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันที่2ภาพรวมการอภิปรายส.ส.ตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณหลายด้านโดยเฉพาะมาตรา17งบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบการจัดทำแนวเขตอุทยานแห่งชาติที่ทับซ้อนพื้นที่ทำกินการบริหารจัดการน้ำและการจัดสรรงบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่ากระจุกตัวในบางพื้นที่นอกจากนี้ยังอภิปรายมาตรา15งบประมาณกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่และโครงการแลนด์บริดจ์รวมถึงตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบกลางทั้งเรื่องวงเงินและความซ้ำซ้อนของการใช้งบประมาณขณะที่นายบุญลือประเสริฐโสภากรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงว่าการจัดสรรงบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และภารกิจของแต่ละหน่วยงานส่วนการปรับลดงบพิจารณาจากความจำเป็นความเหมาะสมและผลลัพธ์ของโครงการขณะที่การกระจายงบมุ่งเน้นความเดือดร้อนและความจำเป็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ
3: อนุนี้คืออนุอบรมประชาสัมพันธ์งบลงทุนเช่าซื้อรวมถึงงบประมาณกรมควบคุมมลพิษ 3,000 ล้านบาทเห็นพ้องต้องกันจึงปรับลดงบประมาณในส่วนของกรมควบคุมมลพิษอนุกรรมธิการได้พิจารณากันอย่างละเอียดถี่ถ้วนเรามีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางที่ประชุมได้มีมติให้กระทรวงการคลังขอให้อัยการมีคำสั่งลดการบังคับคดีชั่วคราวต่อศาลปกครองปรับลดงบประมาณจำนวน 3,000 ล้านบาทไปไว้ที่งบกลางถ้าคดีสิ้นสุดลงใช้งบประมาณในส่วนนั้นถ้าคดีไม่สิ้นสุดก็ตกเป็นของแผ่นดินการทำหน้าที่ครั้งนี้ผมยืนยันตามมติเสียงข้างมาก
2: สำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการพิจารณาวาระที่2การประชุมจะเริ่มในเวลา 9:00 น.สภาจะพิจารณามาตราที่เหลือต่อเนื่องจนจบแล้วเสร็จก่อนลงมติในวาระที่3หากผ่านความเห็นชอบจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน